0: ทำแล้วไม่เดือดร้อนภายหลังทำความดีนั้นดีกว่าวันนี้ขอบคุณกับการติดตามร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติสวัสดีค่ะ
1: ร่มธรรมร่มธรรมร่มใจ
2: ทุนราชสมาธรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
3: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-15

0: ร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ
1: คุณมลพิษได้ลงพื้นที่บริษัท Data Center ย่านพระราม9พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อพักน้ำภายในโครงการ1จุดและดินบริเวณจุดท่อน้ำทิ้งลงสู่คลองที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อนำไปตรวจสอบในห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดว่ามีสารปลอมปนที่เป็นอันตรายหรือไม่หลังมีประชาชนร้องเรียนได้รับกลิ่นคล้ายน้ำมันบริเวณท่อระบายน้ำใกล้พื้นที่โครงการคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์จะทราบผลตรวจจากนั้นจะถูกนำมาเชื่อมโยงกับข้อมูลแนวท่อระบบระบายน้ำและผลตรวจจากจุดต่างๆเพื่อหาคำตอบว่าสารที่ตรวจพบในท่อสาธารณะเป็นสารชนิดใดก่อนพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่าปัญหา Data Center มีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาให้จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เพื่อกำกับดูแลในทุกมิติพร้อมระงับทุกโครงการ Data Center ไว้ก่อนเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน
2: การให้ความสำคัญของเราเนี่ยมีมติครม.ออกระเบียบสำนักนายกมาเมื่อวันที่5สิงหาคมไงครับที่ต้องมีการตั้งคณะกรรมการแล้วมีมติของคณะกรรมการชุดนี้ซึ่งเป็นกรรมการที่จะบริหารจัดการ Data Center ให้ครอบคลุมในทุกเรื่อง
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือบอร์ด Data Center ขึ้นมาเพื่อพิจารณาและแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วยืนยันว่ารับทราบปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นพร้อมเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการทุกคนทราบถึงบทบาทหน้าที่และแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าในวันนี้จะประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1/2569หลังนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานซึ่งภารกิจเร่งด่วนคือการวางกรอบแนวคิดและแนวทางการกำกับดูแลกิจการ Data Center ในภาพรวมเพื่อให้การลงทุนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจไทยพร้อมป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมจึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบข้อกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งหมดเพื่ออุดช่องโหว่และปรับปรุงแก้ไขให้รัดกุมยิ่งขึ้น
3: ทาง BOI เนี่ยหยุดไปตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วนะครับแต่ว่ามันก็จะมีคนที่ไม่ได้ขอ BOI วันนี้ที่ไม่ขอ BOI ก็จะไปดูว่ามีกฎหมายอะไรอยู่บ้างหลายอันยังไม่มีกรอบในการกำกับดูแลซึ่งกฎตอนนี้เข้าใจว่ามีหน่วยงานเยอะเหมือนกันนะครับกระทรวงพลังงานมีทั้งในเรื่องผังเมืองมีทั้งเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นกทม.ก็ได้เรียนเชิญท่านผู้ว่าแล้วก็คือมันมีหลายกฎกับหลายกติกาเราจะเอาตรงนี้มากลางเพื่อจะได้รู้ให้ชัดเจนว่ามันมีกฎตรงไหนมีส่วนรั่วไหลตรงไหนและมีตรงไหนที่ยังไม่กำกับ
1: ขณะที่กรมธุรกิจพลังงานแจ้งความเอาผิด Data Center ย่านพระราม9หลังพบมีการลักลอบสำรองน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำและลงบันทึกประจำวันไว้พร้อมประสานขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมจากกรมธุรกิจพลังงานเพื่อประกอบการดำเนินคดีตามมาตรา65แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับชวิสาประทุมมารายงาน
4: กระทรวงมหาดไทยเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนปฏิบัติตามประกาศเตือนภัยอย่างเคร่งครัดและขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำประกันภัยพิบัติทั่วหน้าครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศ
5: ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวานนี้นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายณัชนนท์ศรีก่อเกื้อส.ส.สงขลาพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวกับปัญหาอุทกภัยในจังหวัดน่านว่าสาเหตุสำคัญมาจากฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานทำให้มีน้ำสะสมสูงดินอุ้มน้ำจนอิ่มตัวจนเกิดดินสไลด์และน้ำป่าไหลหลากอย่างไรก็ตามแม้หน่วยงานรัฐจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าแต่เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรงจึงส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบดังนั้นรัฐบาลจึงต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนปฏิบัติตามคำเตือนภัยอย่างเคร่งครัดส่วนแนวทางระยะยาวรัฐบาลอยู่ระหว่างพิจารณาจัดทำประกันภัยพิบัติทั่วหน้าครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศสำหรับ3ภัยหลัก ได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวเบื้องต้นกำหนดเงินช่วยเหลือ 10,000 บาทกรณีอุทกภัยและ 5,000 บาทกรณีวาตภัยและแผ่นดินไหวไม่รวมค่าซ่อมแซมบ้านที่อาจกำหนดวงเงินสูงสุด 100,000 บาทกรณีเสียชีวิต 2 ล้านบาทพร้อมคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในวันที่ 1 ตุลาคมนี้
6: ตรงนี้เนี่ยนะครับเราได้เข้าไประดมในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือเยียวยานะครับใช้เวลาประมาณ7วันในการที่จะฟื้นฟูสภาพการสัญจรนะครับแล้วก็ระบบสาธารณูปโภคให้กลับมาอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็ยังมีในเรื่องของการเยียวยาที่เป็นการจ่ายเงินก็ยังมีมติของครม.ที่เยียวยาในเรื่องของครัวเรือนละ 9,000 บาทนะครับแล้วก็ค่าเสียชีวิต 2 ล้านบาทกรมปภ.เนี่ยนะครับได้แจ้งผ่านธนาคารออมสินนะครับให้โอนเงินนะครับเข้าบัญชีผู้ประสบภัยภายในระยะเวลา3วันทำการหากเอกสารนะครับครบถ้วนก็สามารถจะโอนจ่ายได้เลยทันทีให้กับทายาทผู้เสียชีวิต
5: นายธีรพัฒน์คัจฉมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้ภาครัฐจะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันโดยจะมีค่าเบี้ยประกันต่อปีประมาณ 15,500 ล้านบาทถือเป็นวงเงินที่น้อยกว่าวงเงินการจ่ายเงินเยียวยาที่ภาครัฐจ่ายให้ผู้ประสบภัยในแต่ละปีที่ผ่านมายังไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลค่าถุงยังชีพค่าจัดตั้งศูนย์พักพิงและค่าอาหารหากไม่เกิดสถานการณ์ขึ้นวงเงินที่เสียไปถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าไม่ให้เกิดความเสียหายมากกว่าเดิมและเป็นการจำกัดความเสี่ยงภาครัฐจ่ายเงินน้อยลงแต่การคุ้มครองจะครอบคลุมและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนมากขึ้นนิตยาคุณสิมรายงาน
7: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันผู้ลงทะเบียนโครงการ THAI Passport เป็นผู้ใช้งานจริงเตรียมหารือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีในต่างจังหวัดให้เข้าถึงการใช้ AI อย่างทั่วถึงนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยความคืบหน้าโครงการ THAI Passportหลังเปิดให้ประชาชนใช้งานตั้งแต่วันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าจากการตรวจสอบล่าสุดมีผู้ใช้งานรายวันกว่า 500,000 คนขณะที่ยอดลงทะเบียนรวมอยู่ที่ประมาณ 1.3 ล้านถึง 1.4 ล้านคนส่วนตัวเลขที่ปรากฏในช่วงแรกเป็นข้อมูลเพียง 9-10 ชั่วโมงแรกของวันเปิดตัวยืนยันว่าไม่มีการสร้างจำนวนผู้ใช้งานปลอมและเตรียมจัดทำแดชบอร์ดเพื่อให้ตรวจสอบตัวเลขได้อย่างโปร่งใสทั้งนี้ยอมรับว่าสิ่งที่น่ากังวลมากกว่าปัญหาการใช้งานโมเดลคือจำนวนผู้ลงทะเบียนที่เริ่มชะลอตัวและความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนื่องจากผู้ใช้งานส่วนใหญ่กระจุกตัวในเมืองจึงเตรียมประสานกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหาแนวทางสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีสำหรับครูนักศึกษาและประชาชนในต่างจังหวัดเพื่อเปิดโอกาสให้เข้าถึง AI ระดับโปรได้ทั่วถึง
4: ธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมออกเกณฑ์ควบคุมสินเชื่อออนไลน์ไตรมาส4ปีนี้จัดระเบียบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน 3,600 แห่งเพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำหลักเกณฑ์กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อเพื่อซื้อสินค้าแบบเงินผ่อนบนแพลตฟอร์มออนไลน์ว่าล่าสุดคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินได้อนุมัติเกณฑ์เบื้องต้นแล้วโดยเตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ก่อนประกาศบังคับใช้อย่างเป็นทางการภายในไตรมาสที่4ซึ่งจะกำหนดให้ผู้ให้บริการ BNPL ที่มีอยู่ประมาณ6แห่งต้องเข้ามาขอใบอนุญาตประเภทใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมายควบคู่ไปกับแผนการยกระดับกำกับดูแลกลุ่มธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินหรือ Non Bank กว่า 3,600 แห่งครอบคลุม24ประเภทธุรกิจให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นโดยเปลี่ยนผ่านบริบทจากการมุ่งเน้นเสถียรภาพของธนาคารพาณิชย์มาสู่เป้าหมายหลักในการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อป้องกันการถูกเอาเปรียบด้านดอกเบี้ยหรือเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมรวมถึงการอุดช่องโหว่เพื่อสกัดกั้นกลุ่มทุนสีเทาธนาคารแห่งประเทศไทยจึงเตรียมนำระบบข้อมูลและเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบพร้อมขยายอัตรากำลังบุคลากรเพื่อรองรับภารกิจความท้าทายนี้
7: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่วัดกองเสาอำนวยสิทธิ์ตำบลนาบอนอำเภอนาบอนจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
5: จากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้า National Cloud หรือ Cloud แห่งชาติค่ะปัจจุบันระบบ Cloud กลางภาครัฐรองรับระบบงานของหน่วยงานรัฐแล้วกว่า 4,000 ระบบและรัฐบาลกำลังยกระดับสู่ National Cloud โดยเน้นการจัดซื้อทรัพยากร Cloud แบบรวมศูนย์เพื่อลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อนตั้งเป้าในปี 2570 ลดค่าใช้จ่ายได้ไม่น้อยกว่า30%หรือกว่า 2,100 ล้านบาทพร้อมยกระดับความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานรัฐพัฒนาบริการดิจิตอลให้ประชาชนได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: ท้องฟ้าหม่นสายฝน

ประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียง

0: ด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: 7:15 รับฟังข่าวต่างประเทศครับนายเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐเปิดเผยว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาไม่ถือว่าเป็นสงครามโดยสหรัฐยุติปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านแล้วแม้ทั้งสองฝ่ายกลับมาโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งในสัปดาห์นี้พร้อมระบุว่าขณะนี้ไม่มีการยิงตอบโต้กันอย่างต่อเนื่องแต่ยอมรับว่ายังมีเหตุปะทะเกิดขึ้นเป็นบางจุดอย่างไรก็ตามยังไม่สามารถระบุได้ว่าเหตุปะทะดังกล่าวจะยุติลงเมื่อใดเนื่องจากยังไม่มีความชัดเจนว่าอิหร่านจะหยุดโจมตีเรือพันนิตที่ด้านผ่านช่องแคบฮอร์มุซเมื่อใดทั้งนี้สหรัฐมีกำลังทหารมากกว่า 50,000 นายประจำการอยู่ที่ภูมิภาคตะวันออกกลางและมีการส่งเรือรบเกือบ20ลำไปสนับสนุนภารกิจในภูมิภาคดังกล่าวขณะที่ความขัดแย้งที่ยืดเยื้อยังทำให้ราคาน้ำมันโลกอยู่ในระดับที่สูง
2: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายบัสเซมดริฟีประธานสันนิบาตตูนิเซียเพื่อสิทธิมนุษยชนที่ระบุว่าตูนิเซียมีนักโทษ20รายเสียชีวิตระหว่างถูกควบคุมตัวในเรือนจำในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากสภาพอากาศร้อนจัดหลังตูนิเซียเผชิญคลื่นความร้อนจนอุณหภูมิสูงถึง45องศาเซลเซียสประกอบกับปัญหาไฟฟ้าดับและน้ำประปาถูกตัดเป็นเวลานานรวมถึงสภาพเรือนจำมีปัญหาการระบายอากาศไม่เพียงพอและมีความแออัดสูงอย่างไรก็ตามทางการตูนิเซียยังไม่ได้ยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตในเรือนจำจากคลื่นความร้อนในช่วงที่ผ่านมาขณะที่องค์กรแพทย์รุ่นใหม่ของตูนิเซียระบุว่าช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาหน่วยฉุกเฉินพบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคลมแดดจำนวนมากในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากโรคลมแดดถึง200ราย
1: ศูนย์รณรงค์ด้านเยาวชนและสิ่งแวดล้อมของไนจีเรียเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย37รายและมีผู้สูญหายอีกหลายรายในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนเจอร์ทางตอนใต้ของไนจีเรียหลังสูดดมไอระเหยสารเคมีประเภท4-5หรือเพนเทนซึ่งเกิดจากกระบวนการผลิตพลาสติกระหว่างการลักลอบขโมยน้ำมันจากท่อส่งที่ใช้ลำเลียงน้ำมันดิบจากบริษัทอินโดรามาเอลเมปิโตเคมีคอลเมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นขณะเดียวกันยังมีรายงานพบร่างผู้เสียชีวิตลอยอยู่ในแม่น้ำแต่ยังไม่สามารถกู้ร่างขึ้นมาได้ทั้งนี้การลักลอบขโมยน้ำมันเป็นปัญหาเรื้อรังในไนจีเรียและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งบริเวณพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนเจอร์ซึ่งมีทรัพยากรน้ำมันและก๊าซจำนวนมากแต่ประชาชนในพื้นที่ยังเผชิญกับความยากจนหลังถูกละเลยและได้รับผลกระทบจากมลพิษของน้ำมันมานานหลายสิบปี
2: สถาบันสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของเนเธอร์แลนด์หรือ RIVM เปิดเผยว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสเวสต์ไนน์ในเนเธอร์แลนด์9รายในจำนวนนี้เสียชีวิต1รายโดยผู้ติดเชื้อ1รายตรวจพบจากการบริจาคเลือดขณะที่ผู้ติดเชื้อรายอื่นได้รับการยืนยันระหว่างเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลซึ่งไวรัสเวสต์ไนน์มักแพร่ระบาดในสัตว์ปีกตามธรรมชาติและสามารถติดต่อสู่คนหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยมียุงเป็นพาหะต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกปรัชญาพรหมบรมมอบใส่กันดอกไม้พระราชทานและกระเป๋าผ้าโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยและพระบรมราชูปถัมภ์พระราชทานให้แก่คณะนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเจ้าหน้าที่ทีมและผู้บริหารสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยณสเตเดียม29จังหวัดนนทบุรีหลังจากที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสามารถคว้าแชมป์การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026พร้อมคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาในวันเดียวกันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีประชุมเรียบรัฐบาลให้การต้อนรับคณะนักกีฬาและผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยชุดคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีแก่นักกีฬาสตาร์โค้ชและทีมงานทุกคนที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วเข้าร่วมโอลิมปิกเกม LA 2028ได้สำเร็จพร้อมมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนสมาคมที่คว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026จำนวนทั้งหมด 14,760,000 บาทเพื่อยืนยันนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันวงการกีฬาและนักกีฬาของไทยอย่างต่อเนื่องด้านนายพิชโพธารามิกผู้ถือหุ้นใหญ่ JAS และโมโนเพิ่มเงินอัดฉีดจากเดิม5ล้านเป็น10ล้านบาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับทีมนักตบสาวไทยที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วสู่โอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาทำให้รวมแล้วนักตบสาวไทยได้เงินรางวัลไปแล้วกว่า24ล้านบาท การแข่งขันแบดมินตันWorld Tour Super 750 China Master 2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนจะรอบ2ชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ3ของโลกพอชนะลู่กวางซูจากจีน2-0เกมและครอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับอันเดอร์อันทอนเซนมืออันดับ5ของโลกจากเดนมาร์กด้านหญิงเดี่ยวสุภนิดาเกตทองมือ30ของโลกตบชนะจิวปินเชียนมืออันดับ18ของโลกจากไต้หวัน2-0เกมและครอบ8คนสุดท้ายไปพบกับอากาเนะยามากูชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากการประกาศอันดับโลกประจำสัปดาห์ของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI ทีมสปรินต์จักรยานลู่ไทยขยับขึ้นมาอยู่อันดับ4ของเอเชียเป็นรองแค่ญี่ปุ่นคาซัคสถานและจีนเท่านั้นทำให้มีลุ้นคว้าโควต้าเข้าร่วมศึกชิงแชมป์โลก2026ขณะที่จายอังสุธาสาวิทจะมีโอกาสได้โควต้าในรายการคีรินและสปรินต์บุคคลโดยเชื่อมั่นว่าทีมสปรินต์ไทยที่ประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์มีศักยภาพพอที่จะทำเวลาลงมาให้อยู่ในช่วง43วินาทีซึ่งมีโอกาสลุ้นเหรียญใดเหรียญหนึ่งในเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ญี่ปุ่นพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่5ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุดิเปรสชันโซเดลบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดและศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทก ศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:58 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 2 เซนติเมตรและเวลา 21:04 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 33 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:45 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง53 เซนติเมตรและเวลา 16:03 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง43 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:27 น.1 นาทีกับกปท.ปัญหาน้ำท่วมถนนเป็นปัญหาที่หนักอกหนักใจสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนหลายคนโดยเฉพาะผู้ที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์ EV ที่ยังคงมีความกังวลว่าหากเจอน้ำท่วมถนนจะต้องทำอย่างไรขับรถลุยต่อหรือจอดรอก่อนดีนะโดยรถยนต์ไฟฟ้าจะมีแบตเตอรี่ที่เป็นชิ้นส่วนสำคัญอยู่ด้านล่างตัวถังออกแบบให้ป้องกันน้ำเข้าเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้าภายในรถสามารถขับผ่านน้ำได้ในระดับที่ปลอดภัยดังนั้นหากขับเจอน้ำท่วมควรประเมินสถานการณ์ก่อนลุยน้ำดังนี้ระดับน้ำสูงไม่เกินครึ่งล้อรถที่ระดับ40 เซนติเมตรขับผ่านได้ระดับน้ำสูงเกินขอบประตูรถยนต์มีความเสี่ยงสูงไม่ควรขับต่อขับลุยน้ำเมื่อมั่นใจว่าปลอดภัยขับที่ความเร็วต่ำลดแรงปะทะจากคลื่นน้ำใต้ท้องรถระมัดระวังสิ่งกีดขวางมากระทบแบตเตอรี่เช่นก้อนหินท่อนไม้ปิดแอร์ป้องกันน้ำพัดเข้าไปยังชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าอาจจะส่งผลเสียหายต่อรถได้แนะนำหากเจอน้ำท่วมเป็นทางยาวควรเปลี่ยนเส้นทางไม่ควรขับลุยน้ำเกิน30 นาทีเสี่ยงน้ำเข้าระบบแบตเตอรี่และหลีกเลี่ยงการขับรถลุยน้ำขณะรถติดเสี่ยงจอดแช่เป็นเวลานานทั้งนี้ให้เจ้าของรถตรวจเช็คสภาพรถยนต์หลังลุยน้ำที่ศูนย์บริการเพื่อความมั่นใจในการใช้งานค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
0: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าอรรถกถาอรรถกถาเขียนอ.อ่างรอหันถอถุงกอไก่ถอถุงสระอามาจากภาษาสันสกฤตอรรถะกับกถาอรรถะแปลว่าความหมายความหมายที่ได้จากการวิเคราะห์และตีความประโยชน์ส่วนกถาแปลว่าเรื่องดังนั้นอรรถกถาจึงแปลว่าเรื่องเกี่ยวกับความหมายที่ได้วิเคราะห์หรือตีความไว้หรือเรื่องที่เป็นประโยชน์ในภาษาไทยอรรถกถาเป็นชื่อรวมๆใช้เรียกคัมภีร์ภาษาบาลีซึ่งมีความสำคัญรองจากพระไตรปิฎกเนื้อหาของอรรถกถาเป็นคำอธิบายขยายความหมายของคำข้อความและเรื่องราวของบุคคลสถานที่และเหตุการณ์ต่างๆที่กล่าวไว้แต่ย่นย่อหรือกล่าวไว้ไม่ชัดเจนในพระไตรปิฎก
0: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดแดงในสมองตีบโรคหลอดเลือดแดงในสมองตีบหรืออุดตันเป็นกลุ่มโรคที่พบบ่อยที่สุดประมาณ30%อาจเกิดจากหลอดเลือดแดงในสมองมีพยาธิสภาพแบบชนิดตีบในตำแหน่งใดก็ได้เนื่องจากสภาวะหลอดเลือดแข็งจากการที่มีไขมันไปพอกภายในผนังหลอดเลือดแดงหรือเกิดจากความดันเลือดสูงโรคเบาหวานซึ่งมีผลทำให้หลอดเลือดแดงทั่วร่างกายตีบจึงทำให้เกิดภาวะเนื้อสมองตายอาจเกิดกับระบบหลอดเลือดแดงของสมองส่วนหน้าหรือส่วนหลังซึ่งอาการและอาการแสดงของโรคจะแตกต่างกันติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเกี่ยวกับการตรวจสอบสถานประกอบการทั่วกรุงเทพมหานครที่ดำเนินกิจการในลักษณะเดียวกับ Data Center ย่านพระราม9เพื่อป้องกันการลักลอบกักตุนน้ำมันค่ะ
1: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาท

0: Radio Freshen Up.
1: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อ
4: ่
5: ะ
4: ไปหาหมอเธออื
5: มไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
6: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
7: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
6: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
7: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
6: จากประเทศญี่ปุ่น
7: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
6: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
7: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
6: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเบิร์นจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
1: You're listening

งเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตหลายรสเข้มข้นประทับใจจากบทประพันธ์ของเนตรดวงมณี

0: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250 บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: สามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุ

0: เนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็ม

0: กตทิพย์ขอเชิญท่านฟังผมมากับดวง
1: คุณโอ๊ตครับการตัดสินใจเป็นหน้าที่ของคุณอาหรือหมอเป็นได้แค่ผู้ช่วยเหลือให้คำแนะนำเท่านั้น
2: ข้อสำคัญเนี่ยผมไม่ต้องการจองเวรกับรักเร่นะ
1: คุณพ่อคุณน่ะถูกโกงไปมากจนในเกลิกมีเงินมีทองซื้อบริษัทเอาไปได
2: ้แต่เขาก็ทำถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่เหรอครับ
1: ใช่
2: แล้วเขาก็ใช้หนี้กรรมไปแล้วผมก็จะไม่รื้อฟื้นขึ้นมาอีกละเชื่อว่าคุณพ่อเองก็คงไม่อยากจะจองเวร
3: ขอซื้อบริษัทคืนในราคาเก่าดีไหม
2: ถ้าเขาจะขายคงจะโกงราคาและอีกอย่างนึงเป็นเรื่องของคุณพ่อลำพังผมน่ะไม่มีปัญญาทุกวันนี้ต้องอาศัยเขากินอาศัยอยู่ที่นี่พูดง่ายๆผมไม่มีเงินทองติดตัวหรอกมีอยู่แค่ 2-3,000 บาทและจะแบ่งให้เจ้าจันมันไว้ใช้สักนิดหน่อยจะเหลืออย่างดีก็แค่พันบาทเท่านั้นเอง
1: แล้วคุณจะเอายังไงล่ะ
2: ก็ขอให้เธอประกาศทางหน้าหนังสือพิมพ์สัก 2-3 ฉบับประกาศสัก7วันเพื่อให้สังคมรับรู้ว่าผมไม่ได้เลวจริงตามคำกล่าวหานั้น
3: ถ้าทำแบบนั้นก็เท่ากับว่ารักเร่เนี่ยยอมรับว่าตัวเองทำความผิดมาตลอดเธอจะยอมเข้าคุกหรือครับ
1: ทำไมเอาเรื่องก็ทำได้เหมือนกันอ้างว่าเป็นการเข้าใจผิดเดี๋ยวนี้เข้าใจได้ถูกต้องแล้วเรื่องมันก็จบเกมกันได
2: ้ก็ดีเหมือนกันนี่ครับคุณอา
1: แต่ผมยังเห็นว่าคุณนะควรจะได้เปรียบสักข้อหนึ่งมันจะดีกว่านะ
2: เพื่ออะไรกันอีก
1: อย่างน้อยก็เป็นการทำขวัญตัวเองไ
2: งนี่คุณอาจะเอาข้อแม้อะไรหรือเปล่า
1: ก็อะไรล่ะที่มันทำให้คุณโอ้ยเสียเกียรติเสียอนาคตจนเสียคนอย่างนี้
2: เรื่องพลอยก้อนนั้นแหละ
1: ถูกต้องเพราะควรจะเป็นของคุณแล้วคุณจะนำเอาไปคืนคุณพ่อก็ได้เป็นการยืนยันว่าคุณบริสุทธิ์เหตุที่ทำให้เข้าคุกมันมาจากเรื่องนี้ถ้าละเกรตกลงก็เป็นอันหมดปัญหาอย่าลืมนะว่าทับทิมสยามราคา10ล้านนั่นเป็นเงินของพ่อคุณพูดง่ายๆมันก็เป็นสมบัติที่จะตกทอดมาถึงคุณเพราะอย่างนั้นควรจะได้รับคืนมา
3: ผมเห็นด้วยครับเพราะมันควรจะเป็นกรรมสิทธิ์ของคุณ
2: ตอนนั้นราคาประมาณ10ล้านเดี๋ยวนี้มันก็กว่าไปแล้วนะฮะแล้วเธอจะยอมคืนให้ผมเหรอหรือมันอาจจะแปรธาตุเปลี่ยนมือไปแล้วก็ได้นะ
1: ถ้าอย่างนั้นเราขอเงินจำนวน10ล้านคืนถ้าไม่มีให้โอนกิจการของบริษัทพลอยเพชรสยามจำกัดมาให้คุณโอ้ยอาจจะไปขออะไรง่ายๆนะมันไม่ดีเขาทำกับคุณมามากแทบจะเอาชีวิตไม่รอดเมื่อมีโอกาสเราก็ควรจะทวงสิทธิ์บางอย่างคืนมามันไม่เกินกว่าที่หล่อนทำกับคุณนี่นะ
3: ผมเห็นด้วยครับอะไรที่ควรจะเป็นของคุณนะคุณก็ควรจะได้คืนมา
2: ผมว่ามันยากนะอ้อยเข้าปากช้างง้างยังไงก็คงไม่ขายหรอกถ้าหล่อนขายแล้วอาจจะทะลุเงินจนหมดสิ้นละ
1: แต่ว่ากิจการของบริษัทยังอยู่ถ้าจะพูดว่ามันคุ้มค่ามันไม่คุ้มกันหรอกคุณพ่อคุณสูญเสียให้คนเจ้าเล่ห์ไปมากกว่านั้นตัวคุณเองก็เสียเวลาเสียอนาคตมูลค่าจำนวนนี้มันซื้อเกียรติของคุณไม่คุ้มค่ากันด้วยซ้ำไปผมขอยืนยันว่าคุณควรจะต้องเอาอย่างใดอย่างหนึ่งใน3อย่างทับทิมสยามก่อนนั้นเงินหรือบริษัทถ้าไม่ตกลงเราจะให้กฎหมายจัดการทันที

0: ผมว่าความคิดของคุณทนายเข้าท่านะครับ
1: จะไม่เป็นความพยาบาทกันมากเกินไป
0: แหละอ๋อไม่หรอกครับคุณน้อยฮะอย่าลืมว่าทัพทิมสยาม10ล้านถูกเล่เพทุบายเอาไปจนคุณติดคุกเมื่อเราได้ความแน่ชัดว่าเป็นฝีมือของหล่อนรักแรกก็ควรจะคืนให้แก่เราถ้าไม่มีจะคืนก็เอาเงินมาโอนบริษัทมาถ้าขัดข้องก็แจ้งความดำเนินคดีกันเลยเพราะเดี๋ยวนี้ก็พอจะรู้ๆแล้วว่านายเด่นน่ะไปเข้าพวกด้วยไอ้เรื่องที่จะยอมคุณง่ายๆนี่อย่าหวังเลยเชื่อท่านมาลูกพี่ได้ทีมก็ต้องขี่ม้าไล่มั่งแล้วล่ะ
2: คุณโอ๋ใจดีกับหล่อนมากแล้วเพราะถ้าจะเล่นงานกันแล้วก็คิดว่าพอจะมีทางนะครับ
1: ทั้งไหนล่ะคุณ
0: อ้าวก็ทางเอาพวกมันเข้าคุกทั้งหมดเช่นโกงบริษัทขโมยพลอยแล้วก็พยายามฆ่าลูกพี่ว่าเรื่องคุกทั้งนั้นเนี่ยฮะจะได้ขวาดเจ้าเด่นกับแสบเข้าคุกซะอีกด้วยเป็นไงเจ้าไม่ล่ะครับ
3: เงยปลิวจะเป็นหลักฐานให้อย่างดีทีเดียว
2: แต่ก่อนที่จะเข้าไปพบเราก็ควรกระซิบตำรวจซะก่อนเพื่อป้องกันเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้น
3: เอาเถอะนะคุณโอ้ยถ้าเราไม่ทำเราก็ไม่มีข้อต่อรองใดๆที่จะเล่นงานแม่คนเจ้าเล่ห์ให้อยู่มือได้อาจัดการเอง
1: หมายความว่าอากิจจะต้องเข้าไปเจรจาเอง
3: ใช่บางทีการเห็นหน้าทนายความนี่นางคนนั้นอาจจะได้คิดก็ได
0: ้ผมจะคัดมือดีๆติดรถไปสัก6คนผมเอาไว้ก่อนนะถ้าเกิดอะไรขึ้นเราพร้อมที่จะสู้อย่างไว้ลายชายชาติเสือเลยทำไมต้อง
2: คุณต้องเอามั่งแล้วล่ะถ้าไม่ทำซะเลยนะคนพวกนี้ไม่มีวันสำนึกกลาหัว
0: ผมไม่ฟังเสียงแล้วฮะผมจะไปเตรียมคนละ
1: เฮ้ยซ่าไม่ฟังเสียงกันเลย
2: ก็ทำหน้าที่ของเขาถูกแล้วนะครับคุณโอ้ย

0: โอ้โหนั่นแต่งตัวจะไปไหนกันครับแต่งสลัดกลุ่มเลยนะทั้งน้าทั้งหลาน
1: ก็จะไปทุกแห่งที่คุณโอ้ยไป
2: อ๋อคือ
3: ฉันตกลงกับณชนแล้วค่ะว่าเราจะไปกับคุณด้วยจะไม่ปล่อยให้ไปตามลำพังอีกแล้วกลัวประวัติศาสตร์ซ้ำรอย
2: โอ้ย
4: เอาละสิฮะไม่ใช่ขบวนเล็กๆซะแล้ว
2: ผมไม่อยากจะให้ทุกคนเดือดร้อนกันเลยนะเนี่ย
1: ไหนๆเราก็จะเป็นทองแผ่นเดียวกันแล้ว
2: ไอ้
1: เมื่อคนนึงจะต้องเสี่ยงเราก็จะเสี่ยงด้วย
3: ไม่ว่าคุณพูดยังไงฉันไม่ฟังเสียงอีกแล้วเพราะฉันเตรียมพร้อมทุกอย่าง
4: ปืนผาหน้าไม้พกกันกาเชียวยังกับดาราเท็กซัสแน
2: ่ผมไม่ไปรบกับใครนะฮะ
3: กันไม่ดีกว่าแก้แย่แล้วใครจะแก้ให้ล่ะคะ
0: เพื่อความไม่ประมาทนะครับคุณไม่มีทางเลือก
2: ใจจริงผมต้องการไปคนเดียว
1: ไม่มีใครเขายอมแล้วล่ะพ่อหลานเขย
3: ฉันไม่ไปรถคุณไปรถกับซ่าก็ได้ไม่เห็นจำเป็น
0: อะไรครับไม่ต้องทะเลาะกันหรอกไหนๆก็ห้ามไม่อยู่ละไปก็ไปหมดเรื่องกันไป
2: แต่เจ็บเนื้อเจ็บตัวแล้วจะมาหาว่าผมหาเรื่องให้ไม่ได้นะฮะ
3: ถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเถอะค่ะเอายังไงเอากัน
2: ผมจะย้อนเข้าไปในเมืองไปดูในปลิวก่อน
3: ค่ะไปไหนก็ไปกันไม่ได้ว่าอะไรนี่คะ
1: งั้นอย่าเสียเวลาเลย

0: เทพหมานหมาน
1: อ้าวเทพแกเหรอไปไหนมาล่ะ
0: ก็มาหาแกในสิหมาน
1: แกเองเหรอที่อยากพบฉันน่ะ
0: ใช่เป็นไงสบายดีล่ะเพื่อน
1: เหมือนเดิมแกล่ะคงร่ำรวยสินะเปิดคลินิกส่วนตัวสบายอยู่แล้วนี่หว่าย
0: ังเหมือนเดิมพออยู่ได้ยังไม่รวยหรอกถ้าสบายก็คงได้ปลูกคฤหาสัก 4-5 ล้าน
1: เอาเลยเพื่อนเอาให้สบายเลย
0: ไม่สบายจริงนะสิ
1: อันนี้แกมีอะไรหรือเปล่าถึงมาตามฉันที่โรงพยาบาลน่ะ
0: เออนี่คุณทุดงเพื่อนของฉันนะแล้วก็นี่หมอสมานคุณโอ้ย
1: ครับสวัสดีครับ
0: แล้วนี
1: ่นี่นี่นายไม่ต้องแนะนำหรอกคุณประกิตน่ะรู้จักกันแล้ว
0: ปล่อยไอ้ตรงตัวเบ้อเล่อแล้วไหมล่ะ
1: เออมาเร็วดีนี่ครับคุณประกิต
2: ผมมาเร็วเหรอ
1: ครับเพียงชั่วโมงกว่าก็มาถึงแล้วฮะคงเคียนรถหน้าดูสิเนี่ยระวังนะครับเสียงอันตรายเกินไป
2: เออผมก็มาปกตินะไม่ได้เร่งอย่างที่คุณว่าหรอก
1: ก็นับว่าเร็วมากทีเดียวละฮะเด็กๆคงบอกคุณประกิตแล้ว
2: เด็กที่ไหนครับ
1: ก็คือผมโทรทางไกลไปหาคุณประกิตตามที่ให้นำบัตรไว้นะฮะเด็กไม่ได้บอกเลยครับ
2: ผมยังไม่ได้กลับบ้านหรือว่าสำนักงานเลยนะครับ
1: อ้าวแล้วเมื่อคืนคุณประกิตไปนอนที่ไหนแล้วครับ
2: ผมไปค้างที่หุบบอนนู่นน่ะคุณหมอโทรทางไกลไป

0: จำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะ

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาก๊กน้ำมันยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

สมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ี๋ยวครับคุณหมอ
1: ครับมีอะไรเลยครับคุณโอ้ย
0: ที่คุณหมอว่าคนไข้ถูกฆ่าตายคนไข้ชื่ออะไร
1: ชื่อในปลิวปานลมคนไข้ถูกยิงที่คุณประกิตพามานั่นแหละครับถูกฆ่าตายครับ
2: ถูกฆ่าที่ไหนวะหมอ
1: หลังจากที่คุณประกิตพามาส่งก็มีการประชุมหมอพิจารณาแล้วว่าควรผ่าตัดก็เลยจัดการลงมือทำกันทันทีเพราะเห็นว่าปล่อยไว้คงตายแน่หลังการผ่าตัดแล้วก็ไม่มีอะไรน่าวิตกคุณประกิตเองยังขอรับเป็นเจ้าของไข้สั่งห้องพิเศษจ้างพยาบาลพิเศษเฝ้าดูแลจนกระทั่งประมาณ5 ทุ่มจึงมีคนพบว่าในปลิวน่ะถูกฆ่าตายซะละ
2: มันฆ่าโดยวิธีไหนไม่มีเสียงอะไรส่อวี่แววว่าจะมีเหตุร้ายเลยเหรอ
1: เออ
2: แล้วพยาบาลพิเศษนะทำหน้าที่หรือเปล่าแล้วหายไปไหน
1: จูก็ทำหน้าที่อย่างดีอ่ะตอนเข้าไปพบพยาบาลพิเศษนอนอยู่กับคนไข
2: ้เฮ้ยอะไรกันวะ
1: จริงๆพยาบาลนอนอยู่กับคนไข้
2: บ้าแล้วมั้ง
1: เออนอนเปลือยซะด้วย
0: ฮะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นไปได้ล่ะครับ
1: ก็เห็นยังกับว่าในปลิวกับพยาบาลน่ะทำอะไรอะไรกันไงฮะแต่ความจริงแล้วไม่ใช่เป็นการกระทำของคนร้ายมันจับขึ้นไปนอนบนเตียงหลังจากที่มันฆ่าทั้งนายปลิวทั้งพยาบาลพิเศษ
2: ฮะ
1: พยาบาลก็ถูกฆ่าด้วยครับ
3: โอ้เวรกรรมผมหาความทุกข์มาให้กับพยาบาลพิเศษเสร็จแล้วเนี่ยบาปนี้คงจะเป็นของผม
0: มันโหดเหี้ยมอมหิตเหลือเกินในปลิวน่ะเจ็บจะตายไม่ตายแลอยู่แล้วก็นอนไม่ได้สติอยู่ที่โรงพยาบาลมันยังคิดฆ่าได้แม้แต่พยาบาลที่ไม่รู้เรื่องราวอะไรมันก็ฆ่าได้อย่างเหี้ยมมัดซบพวกมันยังมีหัวใจเป็นคนอยู่อีกหรือเปล่านั่นน
2: ่
0: ะ
2: ได้รู้ได้เห็นเรื่องฆ่าโหดมาก็เยอะว่าเสียวน่ากลัวกว่ารายนี้ด้วยซ้ำไปแต่ยังไม่เคยรู้เรื่องไหนที่มันจะมาหาโหดเหมือนเรื่องนี้เลยนะฆ่าทั้งคนไข้ฆ่าทั้งพยาบาลแล้วยังทำวิถีกับศพของคนไข้กับพยาบาลอีก
1: พยาบาลมาเห็นเข้าเมื่อคนทั้งสองถูกฆ่าไปได้ประมาณ1 ชั่วโมง
3: แปลว่า

0: มันฆ่าประมาณ4ทุ่ม
1: ครับ
2: ฆ่าด้วยอะไร
1: ของมีคมก็สงสัยว่าจะเป็นมีดนะ
2: แล้วไม่มีใครเห็นคนร้ายเลยเหรอ
1: เข้าใจว่าคงเป็นเพราะพยาบาลเห็นคนร้ายก็เลยถูกฆ่าปิดปากไปด้วย
2: ตอนนี้พอจะรู้เขาบ้างไหมว่าผู้ร้ายเนี่ยเป็นใคร
1: ตำรวจกำลังสืบสวนอยู่นี่ฮะ
2: ยังไม่รู้ใช่ไหมว่าเป็นใคร
1: ครับ
2: แบบนี้เห็นจะไม่ต้องสืบกันให้ยาก
1: คุณโอ้ยทราบเหรอครับ
2: คืออย่างนี้นะครับไอ้เรื่องรู้เห็นน่ะเราไม่รู้ไม่เห็นกันหรอกเมื่อคืนอยู่กันที่หุบบอนหมดแต่ก็พอจะเดากันได
1: ้ลองว่าไปสิเทพ
3: คิดว่ากลุ่มคนที่ยิงในปลิวนั่นแหละตามมาฆ่า
1: พูดแบบนี้ก็แสดงว่ารู้อะไรๆเกี่ยวกับคดีนี้สิ
0: คุณโอ้ย
3: ครับ
0: คุณจะเอายังไงเนี่ยฮะเรื่องมันไปกันใหญ่แล้วมันไม่ได้หยุดนิ่งอยู่แค่คุณนะหรือแค่ที่เคยเกิดขึ้น
2: ผมไม่อยากจะเอาเรื่องอะไรมาก่อนคิดซะว่าชาติก่อนนี่ผมคงสร้างเวรสร้างกรรมเอาไว้กับพวกเขามากมาถึงชาตินี้ก็ต้องชดใช้กรรมให้แก่เขาอย่างชนิดแทบเอาชีวิตไม่รอดแต่ว่าตอนนี้ผมจะเปลี่ยนความรู้สึกอนันต์แล้วนะ
0: แล้วจะเอายังไงล่ะ
2: ลุยกับพวกมันทุกรูปแบบ
3: ใจเย็นๆไว้ก่อนคุณโอ้ยมีสติหน่อย
1: แล้วนี่จะไม่ผมรู้เรื่องบ้างเลยเหรอฮะมันเกี่ยวกับเรื่องในปลิวหรือเปล่า
2: ผมคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวนะไม่อย่างนั้นมันจะตามมาฆ่าได้ยังไง
1: เรื่องเป็นยังไงฮะบอกผมได้ไหมคุณโอ้ย
2: เรื่องยาวมากนะหมอเห็นจะต้องใช้เวลาเล่ากันยืดยาวทีเดียวแต่ผมก็ไม่มีเวลาเพราะเรากำลังจะไปทำธุระกัน
1: แต่นี่เรื่องใหญ่นะครับคุณโอ้ย
2: ผมก็รู
3: ้เรื่องนี้นะใช้เวลาพูดกันสั้นๆไม่ได้หรอกแต่เราไม่มีเวลาจริงๆเราต้องรีบไปจังหวัดตราดด่วน
1: แต่นี่มันก็เกี่ยวกับคดีฆาตกรรมโหดไม่ใช่เหรอ
0: ครับเข้าใจว่าใช
1: ่นั่นแหละครับตำรวจกำลังต้องการตัวฆาตกรถ้าคุณไปทางโน้นแล้วใครจะบอกตำรวจได้ยังไงยังไงคุยกับตำรวจซะก่อนดีกว่าครับ
0: คุณอ้อยตัดสินใจจะเอายังไง
2: ผมจะเอากับมันทุกรูปแบบไม่มีการอโหสิกันอีกแล้วเอาอย่างนี้ไหมหมอขอให้สารวัตรท้องที่ตามผมไปมีเวลาผมจะเล่าไประหว่างทางด้วยถ้าไม่มีเวลาไปเอาตัวผู้สงสัยก่อนและผมจะเล่ารายละเอียดให้ฟังเพราะว่าอย่างน้อยนะเราก็มีเรื่องที่นายปลิวเล่าอะไรให้ฟังไว้บ้างที่พอจะเป็นแนวทางในการสอบสวนเพื่อมัดตัวคนร้ายและผู้บงการได
3: ้มันแกรีบโทรศัพท์ไปหาสารวัตรใหญ่นะถ้าอยากได้เรื่องราวก็รีบมาพบเราโดยเร็วแล้วก็เดินทางไปด้วยกันบางทีสารวัตรอาจจะต้องไปติดต่อกับท้องที่ทางนู้นด้วยเพื่อขอกำลังช่วยเหลือในการจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยแ

30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้ว

เพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

ผู้ฟังที่รักผมมากับดวงจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของเนตรดวงมณีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้เชิญท่านติดตามผมมากับดวงในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
1: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
1: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
2: ้สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่นAlinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่นAlinamin X Plus
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
5: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
4: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
5: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
6: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
7: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
8: ไปหาหมอไหมคะ
9: ไม่อ่ะ
8: ไปหาหมอเธอ
9: ไม่อ่ะ
8: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
10: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
11: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
12: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบ ความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
13: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
14: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
13: ่
14: ะ
13: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
15: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
12: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
16: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชติชาติ

0: ้นกับสิ่งใหม
1: ่วางใจให้เป็นก็เห็นสุขเพราะทุกอยู่ไม่เที่ยงสุขอยู่ไม่ไกล
0: ได้สูดหายใจอากาศดี
1: ๆมีครอบครัวพร้อมหน้ามีความรักและเมตตากันห่วงใยใส่ใจและแบ่งปันขอบคุณที่ยังมีกันและกันในวันนี้ Your happiness
0: Our happiness
1: Our happiness Mass
0: FM
1: FM ร่วมตระหนักโดย4B ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง4B ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
2: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
1: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่าร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรมแมส FM

0: ันเช่นเคยนะคะที่นี่ Mass FM ร่วมทำร่วมใจจากใจศรีสุดาชาวชาติค่ะในส่วนของปริมาณฝนที่เชียงใหม่ลดลงนะคะอยู่ที่ประมาณ 60% ของพื้นที่แต่อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่ภาคเหนือได้แก่เชียงรายพะเยาน่านตากเพชรบูรณ์เนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยวันนี้ฝนยังคลุมพื้นที่ทั้ง4ภาคของประเทศไทยอีกวันหนึ่งนะคะจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรจะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะส่งความปรารถนาดีและห่วงใยยังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์และข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณพัฒน์ธรรมนัสชัยมินนะคะอีกหนึ่งช่องทางค่ะเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้ค่ะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยนะคะ
1: Mass FM

0: วาราลาเนรูผู้นำอินเดียให้วาทะทองว่าไม่มีสิ่งใดในโลกที่จะคงสภาพอยู่เช่นนั้นได้ตลอดไปโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติทุกชนิดย่อมจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปเสมอธรรมชาติของน้ำย่อมไหลอยู่เป็นนิดและถ้าหากไปปิดกั้นมันไว้มันก็จะกลายเป็นน้ำขังนิ่งและเกิดความหมักหมมสกปรกขึ้นเป็นน้ำเน่าชีวิตของมนุษย์และชีวิตของประเทศชาติก็เช่นเดียวกัน
1: ว
0: ัน
1: นี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทางเฟซบุ๊กยูทูบร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะ Kids Plus ศูนย์เสริมพัฒนาการเด็กสาขามีโชคพลาซ่าที่นี่เปิดโลกกว้างลูกของคุณด้วยประสบการณ์มากกว่า23ปีผ่านการสอนหลักสูตรที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยเพื่อทุกการเติบโตของลูกมีคุณภาพและมีความสุข Kids Plus กระตุ้นพัฒนาการเด็กที่มีโชคพลาซ่าชั้น3โซนหอนาฬิกาค่ะ
2: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทางเฟซบุ๊กสุขดีที่เชียงใหม
5: ่การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
6: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
5: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
6: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
5: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
6: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
5: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพ An Education Beyond Tomorrow
6: ในความแตกต่างของโรงเรียนวารีเชียงใหม่กับหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
5: วารีเชียงใหม่มีโปรแกรมห้องเรียนพิเศษที่รวบรวมการเพิ่มทักษะพื้นฐานต่างๆให้ทันกับโลกยุคปัจจุบันให้น้องๆได้เลือกเรียนตามความชอบและความถนัด
6: 1. ห้องเรียนพิเศษเทคโนโลยีโปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์การพัฒนาซอฟต์แวร์และการสร้างนวัตกรรม
5: 2ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่เข้มข้นให้เกิดทักษะทางด้านภาษาทั้ง4คือการฟังการพูดการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องของโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
6: 3ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกร แกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
7: 4ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีโดยครูต่างชาติจะสอนรายวิชา Science and Mathematics ด้วยภาษาอังกฤษ
6: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ตั้งใจสร้างคนดีมีปัญญาพัฒนาศักยภาพของนักเรียนก้าวไกลสู่เวทีโลกอย่างสร้างสรรค์ด้วยคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับสากลมาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
7: ติดต่อรายละเอียดได้ที่053-140-232-4หรือ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

0: วัด7ยอดวัดสำคัญเก่าแก่คู่เมืองเชียงใหม่ภายในวัดมีสถูปเจดีย์พระเจ้าติโลกราชเป็นชนิดก่ออิฐถือปูนลักษณะรูปทรงเป็นแบบทรงมณฑปสี่เหลี่ยมย่อมุมมีซุ้มคูหาเป็นจตุรมุขหลังคาทรงบัวคลุ้มส่วนเครื่องยอดต่อขึ้นไปก่อเป็นพระสถูปทรงระฆังอย่างเจดีย์สีหนซุ้มคูหาด้านนอกทิศตะวันออกทำลึกเข้าไปในตัวมณฑปประดิษฐานพระพุทธปฏิมากรปูนปั้นองค์หนึ่งปางมารวิชัยกล่าวกันว่าเป็นพระพุทธปฏิมากรฉลองพระองค์พระเจ้าติโลกราช
1: อบจ.เชียงใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจมั่นคงสังคมสิ่งแวดล้อมยั่งยืนบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน
2: คุณผู้ฟังคะอบจ.เชียงใหม่ขอเชิญชวนประชาชนร่วมงานโครงการวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเงาะและของดีอำเภอแม่แตงประจำปี2569เงาะถอดรูประหว่าง 4-5 กันยายนนี้ณเทศบาลตำบลสันมหาพลอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งในงานจะได้พบกับการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตเงาะชมของดีจากชุมชนเรียนรู้การต่อยอดผลผลิตทางการเกษตรพร้อมกิจกรรมการแข่งขันทำอาหารจากเงาะ13ตำบลและกิจกรรมนันทนาการตลอดงานอย่าลืมนะคะชวนกันมาเที่ยวงานเงาะถอดรูป 4-5 กันยายนนี้ที่เทศบาลตำบลสันมหาพลอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
0: อบจ.เชียงใหม่บริการรับใช้ประชาชนทุกปัญหาพร้อมช่วยเหลือแก้ไขและชี้แจงติดต่อที่ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่053-998-333
2: คุณผู้ฟังคะเมื่อวันพุธที่ผ่านมานายพิชัยเลิศพงศ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้นายสมชาติวัฒนากล้ารองนายกอบจ.เชียงใหม่เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับที่3พุทธศักราช2571ถึง2575และประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่3ทับ2569พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมณห้องประชุมสวรรคโลกโรงแรมคุ้มผู้คำอำเภอเมืองเชียงใหม่ซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสะท้อนปัญหาเสนอความต้องการและแนวทางการพัฒนาพื้นที่เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับที่3ให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ภายในกิจกรรมมีการบรรยายแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับประเด็นการพัฒนา7ด้านทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยและด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พจนาพิชิตปัจจาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และชวนผู้เข้าร่วมมองภาพรวมของการพัฒนาในแต่ละด้านก่อนเข้าสู่เวทีประชาคมเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอความต้องการในแต่ละประเด็นเพื่อนำไปสู่การสรุปและกำหนดแนวทางในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในระยะต่อไปเพราะการพัฒนาเชียงใหม่ไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่ต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอบจ.เชียงใหม่จึงมุ่งสร้างกระบวนการวางแผนที่เปิดกว้างรับฟังเสียงของประชาชนและนำข้อมูลจากพื้นที่มาสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์คนเชียงใหม่อย่างเป็นรูปธรรมค่ะ

วิลเลียมราสเบอรี่คือคอลัมนิสต์ของหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ที่ได้รับรางวัลพูลิเซอร์ผู้ที่มีความรักในอาชีพและหวังว่าผู้อื่นก็จะรักงานที่ตนทำเฉกเช่นเดียวกันค่ะเขาบอกว่าคุณจะต้องมีความรักในสิ่งที่คุณทำต้องรักจนเข้าขั้นหลงไหลเลยทีเดียวจงอย่าตัดสินใจเลือกอาชีพเพียงเพราะคุณรู้สึกชอบในอาชีพนั้นๆอย่าเลือกที่จะเป็นนักประมวลผลข้อมูลเป็นอาจารย์ใหญ่หรือพนักงานขายของโตโยต้าเพียงเพราะตัวเลขในเช็คค่าจ้างดูมีความเหมาะสมหรือเพียงเพราะมันคืออาชีพหนึ่งวิลเลียมเขามีบททดสอบอย่างง่ายๆที่จะทดสอบว่าคุณอยู่ในสายงานที่เหมาะสมหรือไม่เขาบอกว่าลองจินตนาการว่าถ้าหากงานที่คุณกำลังทำอยู่ในขณะนี้เสนอเงินเดือนให้น้อยจนคุณแทบจะดำเนินชีวิตต่อไปไม่ได้คุณจะยังต้องการที่จะทำงานนี้อยู่อีกหรือไม่ถ้าหากคำตอบคือไม่หมายความว่าคุณไม่ได้อยู่ในสายอาชีพที่เหมาะสมมีงานวิจัยพบว่าคนเรามีแนวโน้มที่จะนำงานกลับมาทำที่บ้านหลังจากที่หมดเวลางานแล้วต่อให้พวกเขาไม่ต้องการที่จะทำเช่นนั้นเลยก็ตามค่ะซึ่งความสนใจในอาชีพที่ต่ำนั้นจะส่งผลให้ความเพลิดเพลินในชีวิตลดต่ำตามไปด้วยนะคะอีกทั้งยังสามารถนำไปสู่ความไม่พึงพอใจในชีวิตครอบครัวอีกด้วยล่ะค่ะ

0: ดังลดถล่มราคาครั้งยิ่งใหญ่สุดแห่งปีสูงสุดถึง 80% มางานเดียวได้เครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ทั้งบ้านชิ้นลดโหดเฉพาะงานนี้
1: เครื่องใช้ไฟฟ้าม
2: ือถือ
1: ไอที
2: ลดไม่เกรงใจ
1: จักรยานยนต์ใช้แล้วสภาพเยี่ยม
2: ดาวเริ่มแค่หลักร้อย
1: ช็อปสนั่นชิมสนุก
2: พบสินค้านาทีทอย iPad 71ราคาไม่ถึงหมื่น
1: ซักผ้าฝาหน้า
2: เพียง 4,000 นิดนิด
1: งานนี
2: ้28สิงหา
1: ถึง6กันยายนนี้
2: เปิดให้ช็อปตั้งแต่10โมงเช้าถึง5โมงเย็น
1: เสาร์อาทิตย์เปิดถึง2ทุ่ม
2: ที่นิยมภายในสำนักงานใหญ
1: ่ของดี
2: มีจำกัด
1: หมดแล้วหมดเลย
3: เสียสั่งลดถล่มราคาสินค้าที่นิยมพาณิชย์กับมหกรรมเครื่องซักผ้าซื้อไซส์ใหญ่19กิโลซักผ้านวมได้ชิลๆจะซักกี่รอบก็ผ่อนวันละไม่ถึง16บาทจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาคุ้มทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: ถ้าเสียดายเครื่องเก่าก็เอาไปแลกใหม่ได้ราคาสูงสุดตั้ง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
4: คุณผู้ฟังคะข่าวดีที่นิยมพาณิชย์เคลียร์โกดังลดถล่มราคาครั้งใหญ่สุดแห่งปีสูงสุดถึง 80% นะคะมางานเดียวได้เครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ทางบ้านทุกชิ้นลดโหดเฉพาะงานนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือไอทีลดอย่างไม่เกรงใจจักรยานยนต์ใช้แล้วสภาพเยี่ยมดาวเริ่มแค่หลักร้อยค่ะช็อปสนั่นชิมสนุกพบสินค้านาทีทอง iPad เจน11ราคาไม่ถึงหมื่นซักผ้าฝาหน้าเพียง 4,000 นิดนิดนอกจากนี้ยังมีสินค้าที่ขนมาลดกระหน่ำอีกมากมายงานนี้จนถึง6กันยายนนี้เท่านั้นค่ะเปิดให้ช็อปตั้งแต่10โมงเช้าถึง5โมงเย็นส่วนเสาร์อาทิตย์เปิดถึง2ทุ่มนิยมพาณิชย์เคลียร์โกดังเคลียร์แลนด์เซลที่นิยมพาณิชย์สำนักงานใหญ่ของดีมีจำกัดหมดแล้วหมดเลยนิยมพาณิชย์เคลียร์แลนด์เซลค่ะ
5: ดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมโพรโพลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่

0: เลือกใช้และเลือกที่จะให้ Forabee มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสหน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
1: Forabee จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัย

0: ุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
1: ให้ฟอร์บีดูแลสุขภาพที่ฟอร์บีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด
0: ์และฟอร์บีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตร

คุณผู้ฟังคะวันนี้มีเรื่องราวที่กลับมาสู่คำพูดว่าไม่มีที่ใดสุขใจเท่าแผ่นดินเกิดยังไงยังไงบ้านเราก็คือบ้านเราเราไปอยู่กับเขามันก็อาจจะไม่ใช่ที่ของเราเพราะนั้นต้องกลับมารักบ้านเรารักแผ่นดินเกิดมีเหตุการณ์ที่หยิบมาอ่านนะคะจาก MGR ออนไลน์และสำนักข่าวรอยเตอร์บอกว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้บอกว่าเขามีความสุขที่เจ้าชายแฮร์รี่และครอบครัวเดินทางออกจากอเมริกาและกลับไปใช้ชีวิตในสหราชอาณาจักรระบุไม่ชอบบุคคลทั้งสองเพราะขาดความเคารพต่อเชื้อพระวงศ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับควีนอลิซาเบธผู้ล่วงลับและกษัตริย์ชาร์ลส์โดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าผมมีความสุขกับเรื่องนี้ผมไม่ใช่แฟนคลับของพวกเขาทรัมป์บอกกับผู้สื่อข่าวในห้องทำงานรูปไข่เมื่อถูกถามเกี่ยวกับการตัดสินใจของเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนเดยุกและดัชเชสแห่งซัสเซกในการออกจากแคลิฟอร์เนียหลังใช้ชีวิตอยู่ในสหรัฐกว่า6ปีดัชเชสแห่งซัสเซกประกาศลดบทบาทและขอถอนตัวจากการเป็นสมาชิกชั้นสูงของราชวงศ์อังกฤษในปี2020และจากนั้นก็ได้เดินออกจากสหราชอาณาจักรไปใช้ชีวิตในแคลิฟอร์เนียอย่างไรก็ตาม6ปีผ่านไปทั้งคู่รวมถึงโอรสและธิดาก็เดินทางกลับสู่สหราชอาณาจักรเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมโดยทรัมป์บอกว่าผมคิดว่าพวกเขาปฏิบัติกับราชวงศ์ด้วยความไร้ซึ่งความเคารพเป็นอย่างสูงพร้อมพาดพิงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างเขากับควีนอลิซาเบธผู้ล่วงลับและกษัตริย์ชาร์ลส์ซึ่งอยู่ระหว่างการรักษาโรคมะเร็งประธานาธิบดีสหรัฐส่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์เมแกนโดยเฉพาะบอกว่าผมไม่ชอบท่าทีของเธอผมคิดว่าเธอขาดความเคารพเป็นอย่างสูงเจ้าชายแฮร์รี่พระชนมายุ 41 พรรษาและเมแกนวัย 45 ปีย้ายจากสหราชอาณาจักรไปใช้ชีวิตในสหรัฐท่ามกลางความบาดหมางอย่างรุนแรงกับเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์และความสัมพันธ์ยิ่งเลวร้ายลงไปอีกหลังจากเจ้าชายแฮร์รี่เปิดตัวหนังสือเรื่องสเปร์บันทึกความทรงจำที่เปิดเผยทุกเรื่องราวและไปให้สัมภาษณ์แบบเปิดใจโดยไม่มีการปิดบังใดๆกับรายการทอล์กโชว์ชื่อดังของสหรัฐที่มีโอปราวินฟรีเป็นพิธีกรหลังจากที่ย้ายไปอยู่ในสหรัฐเจ้าชายแฮร์รี่ได้ให้สัมภาษณ์กับโอปราวินฟรีกล่าวหาราชวงศ์ละเลยพระองค์ส่วนเมแกนเป็นมารดาเป็นคนผิวสีและบิดาเป็นคนขาวบอกว่าตอนที่เธอตั้งครรภ์ลูกชายมีซุ้มเสียงแห่งความกังวลและมีการซุบซิบพูดคุยกันภายในราชวงศ์เกี่ยวกับสีผิวของลูกชายของเธอเจ้าชายวิลเลียมพระเชษฐาของเจ้าชายแฮร์รี่ปกป้องเชื้อพระวงศ์หลังถูกกล่าวหาและตรัสเน้นย้ำว่าเราไม่ใช่พวกเหยียดผิวนอกจากนี้แล้วเจ้าชายแฮร์รี่ยังอ้างการถูกจับตามองจากสื่อมวลชนและความล้มเหลวของรัฐบาลในการอารักขาความปลอดภัยแก่ครอบครัวของพระองค์ในเหตุผลที่ตัดสินใจย้ายไปใช้ชีวิตในแคลิฟอร์เนียคาดหมายว่าเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนที่เวลานี้เดินทางกลับสู่สหราชอาณาจักรแล้วยังคงสถานะเป็นสมาชิกราชวงศ์ที่ไม่ได้ปฏิบัติกรณียกิจใดๆแหล่งข่าวใกล้ชิดกับทั้งคู่เปิดเผยเมื่อเดือนที่แล้วว่าครอบครัวนี้มีแผนย้ายไปอยู่ที่ไหนสักแห่งรอบนอกกรุงลอนดอนเป็นระยะเวลานานโดยที่พระโอรสเจ้าชายอาซีพระชนมายุ 7 พรรษาและเจ้าหญิงลิลิเบธพระชนมายุ 5 พรรษามีแผนเข้าศึกษาที่โรงเรียนในสหราชอาณาจักรไม่แน่ชัดว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปสำหรับทั้งคู่แต่เจ้าชายแฮร์รี่เคยตรัสไว้ว่าเขาต้องการให้โอรสและธิดาได้ใช้เวลาในอังกฤษถ้าผมเป็นราชวงศ์ผมจะไม่รับพวกเขากลับเข้าไปนี่เป็นคำพูดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์

โรงเรียนวารีเชียงใหม่อยากจะบอกว่าอนาคตของลูกเริ่มต้นจากโรงเรียนที่มองเห็นศักยภาพของเขาวารีโอเพนเฮาส์2027เปิดโลกการเรียนรู้สู่อนาคตที่เป็นคุณหากคุณกำลังมองหาโรงเรียนที่ไม่ได้สอนเพียงให้ลูกเรียนเก่งแต่พร้อมค้นหาความถนัดพัฒนาศักยภาพและสร้างความมั่นใจให้ลูกเติบโตในแบบของตัวเองเชิญนะคะมาเปิดโลกการเรียนรู้สู่อนาคตที่เป็นคุณวารีโอเพนเฮาส์2027เพราะเราเชื่อว่าเด็กทุกคนมีความสามารถที่แตกต่างกันหน้าที่ของโรงเรียนก็คือช่วยเขาค้นพบขอเชิญคุณพ่อคุณแม่พาลูกมาสัมผัสประสบการณ์จริงมาดูห้องเรียนมาพูดคุยกับครูมาดูหลักสูตรและกิจกรรมและค้นพบว่าวารีเชียงใหม่จะพาลูกของคุณไปได้ไกลแค่ไหนวันเสาร์ที่12กันยายนนี้ค่ะตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง10โมงครึ่งในระดับอนุบาลส่วนระดับประถมและมัธยมตั้งแต่10โมงครึ่งจนถึง11โมง45นาทีที่โรงเรียนวารีเชียงใหม่พบกันนะคะเยี่ยมชมหลักสูตรและห้องเรียนกิจกรรมเวิร์กช็อปนำเสนอหลักสูตรเข้มข้น

0: มนต์นมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อยมนต์นมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม้
1: พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
0: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรสมนต์นมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน053-214-410
2: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
0: มนต์นมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
2: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
0: มนต์นมสด
3: คุณผู้ฟังคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนร่วมเติมสีสันให้กับชีวิตได้ทุกวันเปิดบริการตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มนะคะความสุขที่หลากหลายสู่การจับจ่ายที่สบายใจแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนนับเป็นสถานที่พักผ่อนของคนทุกวัยด้วยไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างและมีความหลากรูปแบบสัมผัสบรรยากาศความสะดวกที่ครบครันและทันสมัยทั้งชมชิมช็อปพร้อมความบันเทิงและเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ามีร้านค้าร้านอาหารร้านเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าก้าวไปพร้อมๆกันกับศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนร่วมเติมเต็มความสุขที่หลากหลายสู่การจับจ่ายที่สบายใจพบกันนะคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มค่ะ

0: ุณผู้ฟังคะฟอราบีขอแนะนำฟอราบีพรอโพลิสมัลต์สเปรย์ฉีดได้บ่อยแบบมั่นใจแถมรสชาติหวานอร่อยบรรเทาอาการไอเจ็บคอลมหายใจสดชื่นนะคะด้วยมีสารสกัดจากพอพอรีสเข้มข้นมากถึง 5% และน้ำผึ้งแท้จากธรรมชาติไม่ผสมน้ำตาลกระบวนการผลิตได้มาตรฐานมั่นใจได้ค่ะว่าปลอดภัยทุกครั้งที่ใช้อย่างแน่นอนเพียงราคาขวดละ130บาทสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีวันนี้ขอแนะนำฟอราบีพอพอรีสมัลต์สเปรย์นะคะเชิญนะคะที่ร้าน Fora B Shop สาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง0534205685 สาขาเชียงใหม่แลนด์0830435396และสาขาแม่สาย0956757989ค่ะ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: หอมดอกแก้วรอบกาดแถมยังมีร่มเงาของต้นแคนาสาระมหาโชคโอบล้อมน้ำพุขนาดใหญ
0: ่ให้ธรรมชาติเยียวยาความเหนื่อยล้าก
3: าดมณีแลนด์มาร์คกลางใจคนชอบชิมชอบทานชอบบรรยากาศชิล
2: ๆตลาดนัดอาหารของคาวหวานเครื่องดื่มร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดในราคาประหยัดและที่จอดรถสะดวก
0: กาดมณี
3: ในบรรยากาศยามเย็นมานั่งทานอาหารรอบลานสัตว์เห็นวิวดอยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
4: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
0: คุณผู้ฟังคะก่อนจากฝากไว้ค่ะอีกหนึ่งช่องทางติดตามเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้จากใจศรีสุดาชวชาติ Mass FM สวัสดีค่ะ
5: Mass FM Your Happiness

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันศุกร์ที่4กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนมีแนวโน้มจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันในระยะต่อไปขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
7: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
8: ฮะฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
7: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
9: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
7: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
10: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
11: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
10: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
11: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
10: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
12: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับ ้องรถ D-Max อัดดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
13: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
14: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
15: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
14: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
16: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
17: You're listening.

วัสดีเช้าวันศุกร์ค่ะมาแล้วนะคุณผู้ฟังรายงานตัวต้อนรับเข้าสู่วันศุกร์ของเราศุกร์แรกของเดือนกันยายนด้วย4 กันยายน 2569นะคะฟังเพลงพร้อมเป็นเพื่อนกันกับอากาศดีๆตอนเช้าดีตรงที่ฝนยังไม่ตกนี่แหละคุณฟังแต่หลายคนก็อาจจะเตรียมตัวในการซักพงซักผ้าเห็นแดดแล้วรีบซักผ้าด่วนๆเพราะว่าช่วงวัน2วันนี้ยังมีประกาศเตือนเรื่องฝนตกในพื้นที่เชียงใหม่เรานะคะเริ่มต้นเข้าสู่เช้าวันทำงานแป๊บเดียวก็วันศุกร์ละปลายสัปดาห์กันค่ะพรุ่งนี้ก็วันเสาร์มะรืนก็วันอาทิตย์จะได้พักกัน2วันซึ่งก็เป็นการพักตั้งแต่ต้นเป็นการพักใน2ในสัปดาห์แรกของเดือนกันยายนเลยนะคะก็ยังคงต้องทำงานลุยกันต่อยาวๆไปถึงสิ้นเดือนเพราะว่าเดือนนี้ไม่มีวันหยุดพิเศษใดๆค่ะงานจากนาเดียเพลงนี้กับคนไม่พิเศษซึ่งหลายคนจะเข้าใจผิดคิดว่าเพลงนี้เป็นเพลงของโตศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าโตหยิบเพลงของนาเดียมาคัฟเวอร์มารองนะแต่ว่าออริจินอลของเขาต้องนาเดียเพลงนี้แหละคนไม่พิเศษนะคะเจ้าพงศกรและก็แปมไกอาเธอหมุนรอบฉันฉันหมุนรอบเธอค่ะซึ่งอยู่ในอัลบั้มของเพลงแบบประพาสด้วยนะคะเข้าสู่เวลาเช้าๆของเราติดตามอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำเช้านี้กับวันศุกร์ที่4กันยายนนะคะสภาวะอากาศทั่วไปค่ะภาคเหนือยังมีฝนตกหนักบางแห่งโดยจะมีฝนตกหนักบริเวณภาคเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสยอมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดทั้งน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะคะส่วนในพื้นที่เชียงใหม่เราวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสและสูงสุดที่34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะจุดอื่นของเราเช้านี้สนามบินนานาชาติเชียงใหม่เมื่อเวลา7นาฬิกาอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสค่ะสูงสุดเมื่อวาน32.6 องศานะคะบนยอดดอยอินทนนท์ต่ำสุดเช้านี้ 10.5 องศาเซลเซียสแล้วเย็นมากๆอาจจะด้วยความที่ฝนตกข้างบนด้วยค่ะแล้วก็กิ่วแม่ปานอยู่ที่13องศาพระตำหนักภูพิงราชินิเวศ 14.3 องศาเซลเซียสนี่คืออากาศเช้านี้ที่เชียงใหม่นั่นเองนะลุยกันต่อกับการทำงานในเช้าของวันศุกร์และปลายสัปดาห์กันนะคะตามมีเพลงนี้บ้างกับทบทวนค่ะ

าจะเข้าใจกว่าจะรู้ใจตัวเองบางทีมันอาจจะสายเกินไปก็ได้นะชีวิตของเรามันสั้นอยากจะทำอะไรก็รีบทำแล้วกันค่ะในตอนที่เรายังมีพลังยังมีกำลังใจยังมีกำลังกายกันอยู่นะคะอยากจะไปดูคอนเสิร์ตก็ไปค่ะได้ข่าวว่าหลายๆคนไปดูคอนเสิร์ตของอัศนีวสันต์เมื่อคืนที่ผ่านมาหลังจากที่มีการทำโน่นทำนี่ปรับปรุงกันไปเรียบร้อยก็เรียกว่าเอนจอยกันสุดๆไปเลยนะคะในวัย70กว่าทั้งพี่ป้อมพี่โตนี่ไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังยังคงเต็มที่กับการทำงานและร้องเพลงทุกเพลงของเขาเลยก็ว่าได้ The Peach Band เพลงนี้กับวอนนะคะคุณผู้ฟังและก่อนนั้นมีซาร่าด้วยกับเรารักกันนั่นเองค่ะ9นาฬิกา29นาทีเช้านี้ของเราอยู่ด้วยกันกับการเดินทางกันด้วยเพราะทุกวันคือวันที่เราต้องเดินทางตามหาความฝันเดินทางไปโน่นไปนี่เสมอๆค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้มองหารถคันใหม่อย่าลืม Toyota เชียงใหม่ฝากไว้ในอ้อมใจกันด้วยไม่ว่าคุณจะชอบการเดินทางรูปแบบไหนลองแวะไปชมกันก่อนค่ะคุณผู้ฟังที่ปรึกษาการขายพร้อมให้คำแนะนำคุณเสมอๆทั้งการแนะนำเรื่องของรถรุ่นแต่ละรุ่นต่างๆว่ามีไอเทมมีความพิเศษยังไงบ้างนะคะเรื่องของงบประมาณที่ลูกค้าจะตั้งเป้าไว้ว่าอาจจะมีงบแค่นี้อยากจะได้รถอยากจะดาวแค่นี้ผ่อนเท่านี้เราพร้อมให้คำแนะนำคุณเสมอๆค่ะและต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจให้ Toyota เชียงใหม่เป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางของคุณนะคะขอให้รถคันใหม่เป็นจุดเริ่มต้นของรอยยิ้มความสุขและความสำเร็จพาลูกค้าทุกท่านเดินทางไปเจอสิ่งดีๆอย่างปลอดภัยทุกเส้นทางค่ะขอบคุณจากใจกับ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาและทุกรูปแบบการเดินทางเนี่ยจะเป็นรถกระบะทั้งไฮลักซ์ทาวเวอร์หรือจะเป็นไฮลักซ์แชมป์ต่อยอดสร้างธุรกิจทำงานหาเงินได้ขนเงินขนทองได้เต็มที่หรือว่าจะเป็นรถเข็งแบบขับสบายทั้ง Yaris Active HEV นะหรือว่าจะเป็น Yaris Cross Corolla Cross นะฮะหรือว่าจะเป็น Fortuner คันใหญ่ขับสบายและอื่นอีกมากมายทีเดียวค่ะชอบแบบไหน Toyota เชียงใหม่เรามีรถพร้อมส่งมอบรอไม่นานนะฮะพร้อมศูนย์บริการหลังการขายที่คอยดูแลรถคุณเสมอๆนั่นเองค่ะ6สาขาเราสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาเซียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่านลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์เราสอบถามเพิ่มเติมนัดหมายในการรับบริการได้ที่053-202-009ค่ะ053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะหยิบเพลงของพี่ป้อมพี่โตมาแต่ว่าเป็นเวอร์ชันของมาชาวัฒนาพานิชจากอัลบั้ม Re-entry ลาก่อนค่ะ

0: Refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อ่ะ
4: ไปหาหมอเธออ
5: ืมไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719

ไม่เป็นอุปสรรคนะคะสากลที่ฟังแล้วเข้ากันได้ดีทั้งเสียงของชิลลี่พุสแล้วก็อุชดาฮิคารุด้วยกับโฮมเพลงนี้นะคะก่อนหน้านั้น Lady Gaga และ Bruno Mars นะคะได้ Meet the Smile Acoustic Version ด้วยเข้าสู่ครึ่งหลังค่ะคุณผู้ฟังการนาฬิกากับ46นาทีเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับเวลาในช่วงเช้าๆของเรานะคะอัปเดตความสุขกันเสมอและอัปเดตสินค้าดีที่ให้คุณได้แวะไปช็อปและเลือกกันได้วันหยุดทั้งทีบางทีไม่อยากไปไหนอยากอยู่บ้านแต่ว่าบ้านเราก็ต้องดูดีจริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นบ้านหลังใหญ่โตมโหฬารนะคะแค่เป็นบ้านหลังเล็กๆที่อยู่แล้วแฮปปี้แล้วก็มีความสุขแค่นี้ก็ทำให้เราแฮปปี้ในการที่จะอยู่บ้านเป็นเซฟโซนที่ดีของเราเสมอๆค่ะแล้ววันนี้มองหาสินค้าดีเพื่อการดูแลบ้านแวะไปช็อปกันได้ที่ Copen House นะคะครบหลากหลายให้บ้านคุณกับโปรนี้ 9.9 คุณฟังแรงมากๆมาพร้อมกับสินค้าไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านนะคะงานไฟฟ้าในบ้านต้องเลือกสายให้เหมาะค่ะงานจบปลอดภัยกว่าเรื่องไฟฟ้าในบ้านอย่ามองข้ามค่ะเรามีสินค้าที่เป็นสายไฟมาตรฐานคุณภาพตอบโจทย์ทั้งงานติดตั้งทั่วไปและงานที่ต้องการรองรับกำลังไฟสูงขึ้นนะคะแวะไปเลือกกันได้ที่ Copen House หรือจะเป็นสินค้ามุมอื่นที่ยังคงลดราคาพิเศษให้กับลูกค้าได้ช็อปกันเสมอๆอยู่บ้านทั้งทีก็ต้องเลือกสินค้าโปรดีลดแรงแสงฝนสูงสุดถึง60% ค่ะไม่ว่าจะเป็นไอเทมในการสู้ฝนอย่างเช่นเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าเราก็มีนะคะแล้วก็รวมไปถึงมุมของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านอีกมากมายทีเดียว 9.9 หันราคาลดยาว9วันด้วยกันค่ะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่9กันยายนแวะไปช็อปกันได้ที่ Copen House นะคะสาขาเชียงใหม่ว่องแหวนรอบกลางเวียงกุมกามและที่สาขาฝางด้วยค่ะรวมไปถึงสาขาลำพูนใกล้ๆก็ไปช็อปกันได้นะคะซื้อ10,000 คืน 2,000เมื่อช็อปสินค้าทั้งร้านครบตามเงื่อนไข

คที่จะช็อปออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect ได้โกเปนเฮาส์ยินดีให้การดูแลคุณเสมอนะคะมาตามนัดหมายจริงๆคุณผู้ฟังสมัครลิซ่าของเราปังไม่ไหวจริงๆสวัสดีค่ะมาแล้วนะซึ่งต้องบอกว่าเป็น MV ที่ดันประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการถ่ายทำในประเทศไทยทั้งหมดทำเลต่างๆนานาแล้วก็มีเนื้อเพลงที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยแบบเต็มที่เลยทีเดียวค่ะเยาวราชหัวลำโพงมวยไทยรถตุ๊กๆโลเคชั่นเมืองไทยถูกหยิบมาอยู่ใน MV เพลงนี้หมดเลยทีเดียวกับงานของลิซ่าซิงเกิลใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวกันไปเมื่อเช้าที่ผ่านมา

ียวจะ10นาฬิกาแล้วคุณผู้ฟังไวมากเลยชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับดีเจจุนนะคะก็จะมีเพลงไทยอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ทราบแล้วก็ได้ฟังกันด้วยวันศุกร์มันจะมีแนวเพลงอะไรต่างๆนานาของช่วงดีเจจุนกันให้ได้ติดตามกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังส่วนพี่ตื่นก็มารอบบ่ายเหมือนเดิมนะคะนั่งยาวๆถึง4โมงเย็นในช่วงบ่ายช่วงบ่ายนี้จะมีเวลาเมามอยมีเวลาหาเพลงอะไรต่างๆนานาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะส่วนอยากจะฟังเพลงสากลแบบเต็มชั่วโมงก็ติดตามกันได้ช่วงบ่ายๆกันละกันนะคะเพราะช่วงเช้าเรามีแค่ครึ่งชั่วโมงแป๊บเดียวเท่านั้นนะคะขอบคุณทุกการติดตามด้วยค่ะทำงานกันต่อในเช้าของวันศุกร์ไปพร้อมกับเพลงนี้ Heroes Are Calling ค่ะเจอกันรอบบ่ายเช้านี้ทำงานอย่างมีความสุขสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะตั้งเป้ายกระดับไทยสู่จุดหมายปลายทางแห่งประสบการณ์อาหารวัฒนธรรมสุขภาพสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างความสุขให้นักท่องเที่ยวนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงทิศทางและแผนปฏิบัติการด้านการตลาดประจำปี2570 TATSD Strategic Direction 2027 ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททท.ภายใต้แนวคิด The Year of Transformation มุ่งผลักดันประเทศไทยสู่ Asia's Number 1 High Value and Meaningful Destination ซึ่งจะเดินหน้าพัฒนาและยกระดับการบริหารความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่เดินทางท่องเที่ยวได้ตลอด365วันใน3ประเด็นได้แก่1 High Value Destination ยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางแห่งประสบการณ์ทรงคุณค่าผ่านสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวในทุกมิติ 2 Data Driven Organization พัฒนาองค์กรให้เป็นหน่วยงานท่องเที่ยวที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน 3Sustainable Tourism สร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทยและยกระดับความยั่งยืนของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในระยะยาวพร้อมทั้งเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมเปลี่ยนผ่านไปด้วยกัน Transform Together ในฐานะทีมประเทศไทยผลักดันการท่องเที่ยวสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่สร้างมูลค่าเพิ่มสร้างความสุขให้นักท่องเที่ยวและสร้างความภาคภูมิใจให้คนไทยเติบโตอย่างมั่นคงสมดุลและยั่งยืนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททท.จะยกระดับการท่องเที่ยวไทยจากการเติบโตด้วยปริมาณสู่การเติบโตด้วยคุณค่าตั้งเป้าหมาย The Winning Goal 2027 ผ่าน3ตัวชี้วัดหลักได้แก่ 1. รายได้จากการท่องเที่ยวเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ5จากปี2569 2. สัดส่วนการกระจายนักท่องเที่ยวระหว่างเมืองหลักและเมืองรองที่60ต่อ40และ3ดัชนีความพักดีของนักท่องเที่ยว Loyalty ติดอันดับท็อป3ของเอเชียพร้อมผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นAsia's number one high value and meaningful destination ซึ่งจะขับเคลื่อนผ่าน4 strategic moves หรือ4แม่ไม้จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio freshen up
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin X Plus
4: Alinamin X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: Alinamin X Plus
3: จากประเทศญี่ปุ่น
4: Alinamin X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: Alinamin X Plus
5: Alinamin X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: Alinamin X Plus
3: จากประเทศญี่ปุ่น
4: Alinamin X Plus
6: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
7: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
8: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
7: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
8: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
7: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
9: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
10: Biofarm พื่อนคู่สุขภาพ
11: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
12: ไปหาหมอไหมคะ
13: ไม่อ
12: ่
13: ะ
12: ไปหาหมอเธออ
13: ืมไม่อ่ะ
12: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
14: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
15: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
16: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
17: แล้วให้ช่วยจ่ายอ
16: ่
17: ะ
16: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
18: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
19: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
20: You're listening

0: นี่คือบูมสารัตน์นะฮะชื่อเพลงว่ารอวันที่ใจช้ำนะครับก่อนหน้านู้นน้องกวินนะฮะผู้ฟังกับเพลงที่แหมมันเพราะมากเลยทีเดียวเพลงนี้ชื่อว่าจำใจนะครับแล้วก็เริ่มต้นในชั่วโมงนี้จาก4 if แล้วก็ Fellow กับ Bloom นะครับวันศุกร์แห่งชาติครับวันนี้11ไม่ใช่สิวันนี้4กันยายนข้ามไปเร็วมากนะฮะ4กันยายน2569นะครับคุณผู้ฟังวันนี้นี่หลายคนตื่นเช้ามาเนี่ยเตรียมใจจดใจจ่อนะฮะเพื่อจะรอดู MV ใหม่จากน้องลิซ่านั่นเองนะฮะคุณผู้ฟังตอนนี้ผ่านมาแล้ว3ชั่วโมงนะครับเขาปล่อยมาตอนประมาณ 7:00 น.วันนี้เนาะก็รวมๆแล้วได้ยอดวิวทะลุไปที่ 2.2 นะฮะ 2.2 ล้านแล้วนะครับตอนนี้เรียลไทม์ที่สุดแล้วที่ผมรีเฟรชดูยอดวิวที่YouTube นะฮะอยู่ที่ประมาณ 2.2 ล้านนะครับ3ชั่วโมงเองนะฮะคุณผู้ฟังถือว่าเร็วมากเลยทีเดียวเป็นซิงเกิลใหม่ครับแล้วก็มีคนพูดถึงเยอะมากนะฮะฮือฮามากๆในโลกโซเชียลเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังซิงเกิลนี้ชื่อว่าสวัสดีค่ะนะฮะน่าจะมาจากคําว่าสวัสดีค่ะนั่นแหละครับจริงแต่ว่าการใช้คำเนี้ยนะฮะเหมือนเป็นตัวแทนว่าเวลาคนต่างชาติพูดคําว่าสวัสดีค่ะบ้านเราอะฮะคือคนฝรั่งเขาจะพูดไม่ค่อยจะชัดแต่จะประมาณจะออกในเอ็กเซนนี้นะครับคุณผู้ฟังนี่ถือว่าเป็นซิงเกิลใหม่นะที่ทำให้แฟนๆสนใจมากๆที่สำคัญคือMV เนี่ยนะฮะพูดถึงสถานที่ในไทยเยอะมากนะฮะเพราะแน่นอนครับเพลงนี้เป็นrepresent เลยทีเดียวนะฮะเป็นตัวแทนประเทศไทยพูดถึงความเป็นไทยการนำเสนอความแข็งแรงนะฮะใดๆต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะครับไปติดตามได้เลยฮะไหนๆก็ขออนุญาตแล้วกันนะฮะว่าเราก็จะฟังเพลงนี้พร้อมกันแล้วก็ผมก็จะดู MV เพลงนี้พร้อมคุณผู้ฟังด้วยนะครับนี่คือซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากน้องลิซ่าครับ
1: Chiang Mai Radio Fresh and Track.

0: โอ้ยคือบลูนะฮะผู้ฟังจากบัสครับแล้วก็ก่อนหน้านู้นซิงเกิลใหม่จากน้องลิซ่านะฮะกับสวัสดิกาซึ่งต้องยอมรับว่านะฮะซิงเกิลนี้มาแรงจริงๆนะครับผู้ฟังแป๊บเดียวเองครับเมื่อกี้เพิ่งเปิดไปตอนก่อนหน้าเนี้ย 2.2 ล้านเนาะแล้วพอเพลงของลิซ่าจบที่เราเปิดไปนะฮะผมไปรีเฟรชอีกทีนึงขึ้น 2.3 แล้วอะเร็วมากนะฮะก็คิดว่าน่าจะไปแตะ10ล้านเนี่ยภายในวันนี้แน่ๆเลยทีเดียวครับผู้ฟังเพราะว่าแค่ปล่อยมาประมาณ 2-3 ชั่วโมงนี่ก็ไปแล้วชั่วโมงละล้านอะไรประมาณนี้นะฮะก็ส่งกำลังใจให้น้องลิซ่าด้วยนะครับคุณผู้ฟังสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดู MV นะฮะเข้าไปใน YouTube ได้เลยนะฮะตอนนี้มีคนพูดถึงเยอะมากๆเลยทีเดียวครับเอาตอนนี้นะฮะมีเพลงเร็วแบบนี้หลายคนก็ฟังแล้วสนุกดีนะฮะขยับร่างกายนิดหน่อยเข้ากับจังหวะนะฮะแต่บางทีจังหวะที่คุณเข้าเนี่ยมันอาจจะผิดนิดนึงนะฮะก็เลยทำให้อาการปวดครับตามกล้ามเนื้อตามข้อต่างๆมันผิดจังหวะนี่แหละนะฮะดังนั้นในวันนี้เรามากำจัดความทรมานเหล่านี้นะครับด้วย Planil to X Gel นะครับคุณผู้ฟังกับตัวยาเจลสูตรเข้มข้นที่มีส่วนผสมของไดคอฟฟีเนกไดเอทิลามีนสูงถึง 3.32% นะครับซึ่งสามารถที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดและก็ลดอาการอักเสบได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยที่สำคัญคือใช้งานง่ายนะฮะทาแค่บริเวณที่มีอาการวันละ2ครั้งช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นนะครับตัวเนื้อเจลจะซึมเข้าสู่บริเวณที่ปวดได้อย่างรวดเร็วครับจะทำให้คุณกลับไปใช้ชีวิตและทำกิจกรรมสุดโปรดได้อย่างมั่นใจได้เลยครับไม่ว่าจะปวดจากการทำงานหรือการขยับร่างกายที่ผิดจังหวะครับ Planil 2X Gelนะฮะพร้อมดูแลคุณให้กลับมาลุยได้อีกครั้งหนึ่งครับ Planil 2X Gel ครับหาซื้อได้แล้วที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพนะครับ
1: Sunray Music

องครับพี่ทักหัวใจครับเจ้าอี้ภูวศิษฐ์นะฮะจังหวะสนุกดีฮะแล้วก็ก่อนหน้านู้นนะฮะจากดัชนะฮะกับเพลงที่ชื่อว่าโซเดิลนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังพูดถึงเรื่องของการดูแลร่างกายนะฮะเป็นองครักษ์พิทักษ์ร่างกายก็ต้องที่โรงพยาบาลลานนานะครับวันนี้เราออกแบบครับสำหรับแอปพลิเคชันนะฮะให้คุณผู้ฟังเนี่ยสามารถรับบริการได้เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาได้สะดวกมากขึ้นนะครับลดการพกพาเอกสารนะฮะและสามารถช่วยเตรียมตัวก่อนเดินทางมาโรงพยาบาลด้วยครับที่สำคัญแค่ในแอปเนี่ยคุณสามารถที่จะเช็ควันนัดในครั้งถัดไปได้ดูข้อมูลสุขภาพดูประวัติวัคซีนการฉีดวัคซีนนะครับดูประวัติการรักษานะฮะรวมไปถึงรายการยาที่เคยได้รับด้วยนะครับคุณผู้ฟังทั้งหมดนี้อยู่ในแอปพลิเคชันแอปเดียวของทางโรงพยาบาลลานานะครับคุณผู้ฟังและนอกจากนี้ยังแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการรอคิวแบบเรียลไทม์หรือว่าคิวreal time นะครับคุณสามารถที่จะเช็คได้เลยนะฮะว่าตอนนี้คิวที่กำลังรันอยู่ที่ลำดับเท่าไหร่แล้วนะครับครบจบในแอปเดียวนะฮะดาวน์โหลดได้เลยครับทั้ง iOS และ Android ครับขอบคุณด้วยกับโรงพยาบาลลานานะครับโรงพยาบาลลานาโรงพยาบาลของครอบครัวเราครับ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus
5: อัลลินามิน X Plus
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
5: อัลลินามิน X Plus
4: จากประเทศญี่ปุ่น
5: อัลลินามิน X Plus
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
5: อัลลินามิน X Plus
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

ไปเดอร์แมนยังมีแมรี่เจนนะฮะฉันก็อยากจะมีเธอบ้างนะฮะเพราะฉันมาแมรี่มีกันดีกว่าก็พิชญานะครับคุณผู้ฟังแล้วก็น้าดูนจากพี่พิกฤตแล้วก็น้องเน็กซ์นะฮะแล้วก็รวมไปถึงน้องอองลีด้วยนะครับปักเมนแฟนนะฮะขอบคุณกับ MG Urban ด้วยนะครับพบกับรถไฟฟ้าน้องใหม่ล่าสุดเลยครับจากทาง MG บอกว่าคันนี้เนี่ยน่ารักครับเรียบหรูดูทันสมัยขับง่ายด้วยและเข้ามาพร้อมกับระบบช่วยจอดอัจฉริยะและระบบช่วยการขับขี่นะครับห้องโดยสารกว้างขวางนั่งสบายครับเบาะนั่งมีระบบเป่าลมแล้วก็ด้านหลังจุของได้เยอะถึง480ลิตรกันด้วยสำหรับการชาร์จ1ครั้งวิ่งได้ไกลสูงสุดถึง530กิโลเมตรครับและที่สำคัญการบริการและการขายสบายใจหายห่วงได้เลยครับกับศูนย์บริการทั่วประเทศที่มีมากถึง126แห่งพร้อมรับประกันแบตเตอรี่มอเตอร์และชุดควบคุมตลอดอายุการใช้งานด้วยนะครับแวะไปดู MG ตัวจริงได้เลยครับ MG Urban นะฮะที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศตอนนี้มีรถที่คุณได้ไปทดลองขับแล้วก็พร้อมส่งมอบด้วยนะฮะแวะไปได้นะครับโชว์รูมของเราครับกับ MG ทั่วประเทศได้เลย

0: ี
1: โอ้โหน่ารักดีนะฮะคุณผู้ฟังครับนี่คือสดสนิทจากน้องแพลซันนะฮะแล้วก็หน้านุ้นจาก For Eve กับเหงาเข้าใจนะครับแหมจังหวะเพลงสดๆแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปต่อนะฮะในชั่วโมงหน้านั่นเองนะครับผู้ฟังทิ้งท้ายจากอุโนเหล่าทองละกันนะครับปรับจังหวะได้ไหมอารมณ์แบบไม่ทันเลยทีเดียวนะเดี๋ยวสักครู่นึงครับฟังข่าวแล้วก็เดี๋ยวกลับมาฮะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะยาปรุงเฉพาะรายคือคำตอบสำคัญของการรักษาที่ตรงจุดและปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยแต่ละรายต่างจากยาสูตรสำเร็จที่ใช้เหมือนกันทุกคนเพราะยาปรุงเฉพาะรายปรับสูตรตามลักษณะเฉพาะของผู้ป่วยแต่ละคนสะท้อนหลักการแพทย์เฉพาะบุคคลที่วงการแพทย์ทั่วโลกให้ความสำคัญมากขึ้นสำหรับประเทศไทยปัจจุบันมียาปรุงเฉพาะรายใช้จริงในสถานพยาบาลแล้วไม่น้อยกว่า10ตำรับที่โดดเด่นคือตำรับรักษาสะเก็ดเงินซึ่งขยายผลไปโรงพยาบาลรัฐแล้วถึง112แห่งทั่วประเทศและยังคงเร่งวิจัยร่วมกับโรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนจังหวัดตรังและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาแนวทางการรักษาเพื่อผลักดันเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติและรองรับการเบิกจ่ายในระบบหลักประกันสุขภาพไม่เพียงเท่านั้นกรมการแพทย์แผนไทยยังยกระดับคุณภาพด้วยเทคโนโลยีสเปรย์ดรายเออร์แปรรูปเป็นผงสารสกัดมาตรฐาน GMP นำรอง5ตำรับรักษากลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs ครอบคลุมโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรังและภาวะแทรกซ้อนจาก NCDs สะท้อนการผสานภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเข้ากับนวัตกรรมสมัยใหม่เพื่อยกระดับการรักษาให้มีมาตรฐานและเข้าถึงประชาชนมากยิ่งขึ้นด้านรองศาสตราจารย์นายแพทย์กฤตพงศ์พิรุณจากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมเจาะลึกการสร้างหลักฐานเชิงประจักษ์ชี้ต้องสร้างหลักฐานเชิงประจักษ์รองรับท้าทายกรอบวิจัยเดิมเพื่อให้ยาปรุงเฉพาะรายได้รับการยอมรับสากลยาปรุงเฉพาะรายไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นความจำเป็นของระบบสุขภาพไทยในการรักษาแบบตรงจุดปลอดภัยและยั่งยืนสำหรับผู้ป่วยทุกคนจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: New MG Urban. 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
6: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
7: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
8: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
7: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In Vaccineจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
9: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
10: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
11: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
10: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
11: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
12: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนกไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
13: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
12: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยาน
14: ึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
15: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
16: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
15: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
16: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
17: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
18: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
19: You're listening 92.7

ขินครับจากซูเปอร์เบเกอร์นะฮะก่อนหน้านั้นมีซิงคุล่ากับเบาๆครับนักกล้ามแต่ดูกันเลอแล้วก็น้องมารีฮะใช่ตั้งแต่ไม่รู้จักนะครับสู่ในชั่วโมงที่2กันต่อนะฮะช่วงแบบ Radio Freshen Up ครับสดชื่นไปกับเสียงเพลงนะครับในชั่วโมงนี้เราก็จะมาจังหวะที่มันแบบฟังชิลๆนะสบายๆอะไรประมาณนี้เลยทีเดียวนะหูฟังจะได้ไม่ต้องแบบว่าฟังเพลงเศร้าชีวิตก็จะ

0: ญี่ปุ่น
1: สำหรับผู้ฟังที่มีร่างกายอ่อนเพลียนะครับย้ำเลยครับว่าให้อลินามินเอ็กซ์พลัสดูแลคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณนอนไม่พอนะฮะทำงานหนักมาทั้งวันตอบโจทย์คนที่ต้องการดูแลตัวเองครับอลินามินเอ็กซ์พลัสเม็ดเล็กเคลือบกลมสีเหลืองทานง่ายสะดวกมากคุณผู้ฟังทานแค่วันละ1ครั้งนะครับเราจัดเต็มด้วยส่วนประกอบสำคัญมีเฟอร์ซันไทอามีนอนุพันธ์วิตามิน B1 ครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีช่วยดูดซึมให้เร็วแล้วก็ง่ายขึ้นด้วยพร้อมกับวิตามิน B6 B12 วิตามิน E แล้วก็แคลเซียมแพนโพทีเนตนะครับที่สามารถช่วยฟื้นฟูร่างกายได้อย่างตรงจุดฮะมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานการผลิตจากญี่ปุ่นนะครับคุณผู้ฟังที่ต้องการดูแลตัวเองนะฮะต้องการฟื้นฟูร่างกายจากอาการเจ็บป่วยหรือเสริมวิตามินให้กับสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรรวมไปถึงช่วยเรื่องปลายประสาทอักเสบอาการชาปลายมือปลายเท้านะครับพร้อมไปต่อกันได้เลยทุกวันครับที่คุณสามารถที่จะไปเลือกกับอลินามินเอ็กซ์พลัสได้แล้วที่ร้านขายยาชั้นนำใกล้บ้านคุณหาซื้อได้เลยนะครับและอย่าลืมอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาด้วย
0: สำหรับผู้

0: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
5: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
4: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
6: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่สตูดิโอลิมิต

แน่นอนครับถ้าเกิดว่าถ้าเรารักใครสักคนหนึ่งสักวันหนึ่งนะใจมันจะตามหาเจอจนได้นะครับคุณผู้ฟังอย่างเช่นรถไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะฮะถ้าเกิดคุณผู้ฟังอยากจะได้และมั่นใจอยู่แล้วเนี่ยนะครับแน่นอนแวะมาที่ BYD North Star เชียงใหม่ครับใจคุณจะได้ค้นพบกับเทคโนโลยีแล้วก็สมรรถนะรวมไปถึงการใช้รถที่ถูกใจคุณอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะฮะช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟัง North Star Special Deal ครับเราต่อเวลาความคุ้มให้คุณเป็นเจ้าของรถยนต์ BYD ได้ง่ายครับพร้อมรับความพิเศษแบบพิเศษ2ต่อนะฮะพร้อมกับโปรลับที่ไม่ควรพลาดนะครับทักมาได้เลยนะฮะทางแฟนเพจของเรานะฮะคุณผู้ฟังรับ Lifetime Warranty Package นะครับการรับประกันตลอดอายุการใช้งานมูลค่า 50,000 บาทแล้วก็นอกจากนี้เลือก BYD รุ่นที่ใช่แล้วมารับดีลดีๆได้เลยครับที่ BYD North Star ทุกสาขานะครับพร้อมสัมผัสเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และเริ่มต้นในทุกการเดินทางแน่นอนนะฮะตั้งแต่วันนี้จนถึง15กันยายนนะครับคุณผู้ฟังแวะมากันได้เลยนะครับหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่053-278-555นะครับแวะมากันได้เลยที่ BYD North Star นะครับทั้ง5สาขาไม่ว่าจะเป็นที่สาขาราชดำเนินสาขามหิดลแยกสนามบินครับสาขามีโชคสันทรายสาขาฝางและสาขาขวงสิงห์ย้ำหมายเลขโทรศัพท์นะครับ053-278-555ที่ BYD North Star เชียงใหม่ครับ

ยุตินะครับเพลงเก่าของพี่แหม่มปัชริดาวัฒนานะฮะกับทิ้งก่อนหน้านู้นก็เป็นเพลงเก่านะจาก Venus ครับที่ถูกนำมา Recover ใหม่นะฮะแล้วก็ทำดนตรีใหม่ Rearrange ด้วยจาก Full Step นั่นเองครับคุณผู้ฟังนะฮะเพลงเพราะมากเลยแต่ละเพลงที่เราคุ้นเคยกันนะฮะเวลาหมดแล้วครับเดี๋ยวส่งหน้าที่ต่อนะครับในชั่วโมงหน้าที่ Beautiful Sound วันจันทร์เรากลับมาเจอกันนะครับเสาร์อาทิตย์พักผ่อนนะฮะสัปดาห์หน้ามาลุยงานกันต่อนะฮะเต็มสัปดาห์เต็มเดือนด้วยเพราะว่าเดือนกันยายนนะฮะไม่มีวันหยุดพิเศษครับทำงานเข้าไปเลยเต็มๆแล้วก็ค่อยไปหยุดกันต่อเดือนตุลาคมนู่นไปแล้วนะครับแล้ววันจันทร์เจอกันสวัสดีครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสทนช.เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งหลายพื้นที่นายชยันต์เมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนช.กล่าวว่ายังคงติดตามและเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงต่อเนื่องในระยะนี้จนถึงวันที่6กันยายนโดยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งจะเพิ่มขึ้นประมาณ 2-4.80 เมตรมีความเสี่ยงระดับน้ำโขงสูงกว่าระดับวิกฤตและหลากเข้าท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงในพื้นที่จังหวัดหนองคายบริเวณอำเภอสังคมศรีเชียงใหม่ท่าบ่อเมืองหนองคายโพนพิสัยและรัตนวาปีจังหวัดบึงกาฬบริเวณอำเภอปากคาดเมืองบึงกาฬบุ่งค้าและบึงโขงหลงจังหวัดนครพนมบริเวณอำเภอบ้านแพงท่าอุเทนเมืองนครพนมและธาตุพนมจังหวัดมุกดาหารบริเวณอำเภอว่านใหญ่เมืองมุกดาหารและดอนตาลรวมถึงริมลำน้ำบางสาขาของประเทศไทยที่ไม่สามารถระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงได้โดยสะดวกเนื่องจากเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อะ
4: ไปหาหมอเธ
5: อไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
6: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
8: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
9: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
8: ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
9: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
10: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
11: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
12: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ่ะ
11: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
13: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
14: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
15: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Beautiful Sound
16: กำลังฟัง Beautiful Sound

0: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
1: กันยายนนี้9วันเท่านั้นเตรียมช็อปให้ช็อปกับสยามทีวี 9.9 ซุปเปอร์ช็อปเซลสายมือถือสายไอทีห้ามพลาด iPhone 15ราคา 15,500 บาทแท็บเล็ต Samsung S10 Lite ดาวเริ่มต้น0บาทพรสบาท499บาทต่อเดือนโน้ตบุ๊ก Acer Aspire Go 15เพียง 14,990 บาทรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกมมิ่งโน้ตบุ๊กลดแรงทุกแบรนด์ดัง1-9 กันยายนนี้มีแต่คุ้มรวมสินค้าราคาช็อคเฉพาะช่วง 9.9 ทีวี TCL 55นิ้ว 11,990 บาทเครื่องซักผ้าฝาบน Samsung เริ่มต้น 6,990 บาทตู้เย็นโตชิบา 5.2 คิว 4,790 บาทและเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กเริ่มต้นเพียง999บาทราคาว่าช็อกแล้วโปรยิ่งช็อกกว่าแฟลชเซลสินค้าแบรนด์ดังลดสูงสุด 70% ลดเพิ่มทั้งร้านสูงสุดอีก 20% ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนฉลอง46ปีสยามทีวีช็อปแล้วมีสิทธิ์ลุ้น iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวม 460,000 บาทมาด่วน 9.9 นี้มีแค่9วันของมีจำนวนจำกัดชาร์จดีลหมดอดช็อก 1-9 กันยายนนี้เท่านั้นที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
2: ้ สยามทีวี
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: กันยายนนี้9วันเท่านั้นเตรียมช็อปให้ช็อปกับสยามทีวี 9.9 ซุปเปอร์ช็อคเซลสายมือถือสายไอทีห้ามพลาด iPhone 15ราคา 15,500 บาทแท็บเล็ต Samsung S10 Lite ดาวเริ่มต้น0บาทพรสบาท499บาทต่อเดือนโน้ตบุ๊ก Acer Aspire Go 15เพียง 14,990 บาทรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกมมิ่งโน้ตบุ๊กลดแรงทุกแบรนด์ดัง1-9 กันยายนนี้มีแต่คุ้มรวมสินค้าราคาช็อคเฉพาะช่วง 9.9 ทีวี TCL 55นิ้ว 11,990 บาทเครื่องซักผ้าฝาบน Samsung เริ่มต้น 6,990 บาทตู้เย็นโตชิบา 5.2 คิว 4,790 บาทและเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กเริ่มต้นเพียง999บาทราคาว่าช็อกแล้วโปรยิ่งช็อกกว่าแฟลชเซลสินค้าแบรนด์ดังลดสูงสุด 70% ลดเพิ่มทั้งร้านสูงสุดอีก 20% ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนฉลอง46ปีสยามทีวีช็อปแล้วมีสิทธิ์ลุ้น iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวม 460,000 บาทมาด่วน 9.9 นี้มีแค่9วันของมีจำนวนจำกัดชาร์จดีลหมดอดช็อก 1-9 กันยายนนี้เท่านั้นที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
2: ้ Go Go สยามทีวี
4: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725

0: วัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะพบกันเช่นเคยช่วงเบรกมีมื้อเที่ยงของคุณนะคะ Beautiful Sound ก็มีเพลงเพราะฟังสบายให้คุณได้ฟังไปด้วยแล้วก็ทานอาหารอร่อยๆไปด้วยนะคะวันนี้เราก็ทักทายกันไปด้วยเกรนแคมเบลนะคะกับเพลง Rhinestone Cowboy นั่นเองค่ะ Country Rockที่ได้เสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่ปี2560อายุ81ปีนะคะตอนที่เกรนแคมเบลเสียชีวิตไปที่เนชวิลล์นะคะก็เหลือแต่เสียงเพลงแล้วก็ชื่อเสียงที่งดงามของเขาในด้านการร้องเพลงโด่งดังนะคะส่วนเพลงที่สองที่เพิ่งจบลงไปเมื่อสักครู่นี้เป็นเพลงที่ร้อง4คนด้วยกันก็เป็นตระกูลคันทรีชั้นแนวหน้าของสหรัฐอเมริกาทั้งสิ้นเลยวิลลี่เนลสันยังมีชีวิตอยู่เวลอนเจนนิงส์นี่ยังมีชีวิตอยู่นะคะจอห์นนี่แคชเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็คริสทอฟเฟอร์สันคนที่เป็นทั้งนักแสดงเป็นทั้งนักร้องด้วยแล้วก็นักเขียนเพลงด้วยได้เสียชีวิตไปแล้วเช่นกันนะคะเพลงโด่งดังที่เขาเขียนไว้สำหรับคริสทอฟเฟอร์สันก็คือเพลงที่คุณรู้จักกันดีเขาคือเพลง Help Me Make It Through The Night นั่นเองค่ะนะคะพูดถึงเพลงที่เพิ่งจบลงไปนะคะเป็นเพลงจากอัลบั้มของ The Highwaymen นะคะ Johnny Cash Waylon Jennings Billy Nelson แล้วก็คริสโตเฟอร์สันทั้งหมดรวมตัวกันปี1985จนถึงปี1955ทำอัลบั้ม2ชุดกับ2ค่ายใหญ่นะคะค่ายที่ทำไว้3อัลบั้มก็คือโคลัมเบียนั่นเองพวกเขาทำเพลงฮิตคันทรีอันดับหนึ่งด้วยเพลงที่คุณได้ฟังจบลงไปนั่นเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วเพลง Highwaymen นั้นเป็นเพลงที่เกรนแคมเบลเคยร้องไว้ก่อนแต่ก็ไม่ดังนะคะตอนนั้นก็ไม่โด่งดังค่ะแล้วก็ตอนหลังพอเพลงนี้โด่งดังขึ้นเกรนแคมเบลก็ได้มาร่วมงานคอนเสิร์ตบ้างบางครั้งกับกลุ่ม Highwaymen นะคะซึ่งก็จริงๆก็อยู่คนละค่ายดังคนละทีกันแต่ก็รวมตัวกันเล่นคอนเสิร์ตบ้างอะไรบ้างก็เหมือนกับกลุ่มลูกทุ่งบ้านเรานั่นแหละนะคะที่จับมือกันร้องเพลงตามงานคอนเสิร์ตก็เป็นพี่เป็นน้องกันเป็นเพื่อนกันนะคะก็ได้ฟังคันทรีโด่งดัง2เพลงต้อนรับคุณสู่ Beautiful Sound ค่ะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: 9กันยายนนี้9วันเท่านั้นเตรียมช็อปให้ช็อปกับสยามทีวี 9.9 ซุปเปอร์ช็อปเซลสายมือถือสายไอทีห้ามพลาด iPhone 15ราคา 15,500 บาทแท็บเล็ต Samsung S10 Lite ดาวเริ่มต้น0บาทพรสมา499บาทต่อเดือนโน้ตบุ๊ก Acer Aspire Go 15เพียง 14,990 บาทรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกมมิ่งโน้ตบุ๊กลดแรงทุกแบรนด์ดัง1-9 กันยายนนี้มีแต่คุ้มรวมสินค้าราคาช็อคเฉพาะช่วง 9.9 ทีวี TCL 55นิ้ว 11,990 บาทเครื่องซักผ้าฝาบน Samsung เริ่มต้น 6,990 บาทตู้เย็นโตชิบา 5.2 คิว 4,790 บาทและเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กเริ่มต้นเพียง 999 บาทราค ข่าวว่าช็อกแล้วโปรยิ่งช็อกกว่าแฟลชเซลล์สินค้าแบรนด์ดังลดสูงสุด 70% ลดเพิ่มทั้งร้านสูงสุดอีก 20% ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนฉลอง46ปีสยามทีวีช็อปแล้วมีสิทธิ์ลุ้น iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวม 460,000 บาทมาด่วน 9.9 นี้มีแค่9วันของมีจำนวนจำกัดช้าดีลหมดอดช็อก 1-9 กันยายนนี้เท่านั้นที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
4: ้สยามทีวี
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: กันยายนนี้9วันเท่านั้นเตรียมช็อปให้ช็อปกับสยามทีวี 9.9 ซุปเปอร์ช็อปเซลสายมือถือสายไอทีห้ามพลาด iPhone 15ราคา 15,500 บาทแท็บเล็ต Samsung S10 Lite ดาวเริ่มต้น0บาทผ่อนสบาย499บาทต่อเดือนโน้ตบุ๊ก Acer Aspire Go 15เพียง 14,990 บาทรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกมมิ่งโน้ตบุ๊กลดแรงทุกแบรนด์ดัง1-9 กันยายนนี้มีแต่คุ้มรวมสินค้าราคาช็อคเฉพาะช่วง 9.9 ทีวี TCL 55นิ้ว 11,990 บาทเครื่องซักผ้าฝาบน Samsung เริ่มต้น 6,990 บาทตู้เย็นโตชิบา 5.2 คิว 4,790 บาทและเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กเริ่มต้นเพียง999บาทราคาว่าช็อกแล้วโปรยิ่งช็อกกว่าแฟลชเซลล์สินค้าแบรนด์ดังลดสูงสุด 70% ลดเพิ่มทั้งร้านสูงสุดอีก 20% ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนฉลอง46ปีสยามทีวีช็อปแล้วมีสิทธิ์ลุ้น iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวม 460,000 บาทมาด่วน 9.9 นี้มีแค่9วันของมีจำนวนจำกัดช้าดีลหมดอดช็อก 1-9 กันยายนนี้เท่านั้นที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
4: ้ Go! สยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย 92 MHzต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725

0: องคึกเมมโมรีเพลงดีๆกับความทรงจำดี
1: ๆร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
2: มาถึงกู๊ดซองกู๊ดเมมโมรีวันนี้นะคะเลือกเพลงของ The Beatles ให้คุณได้ฟังกันค่ะเพลงนั้นก็คือเพลง Of the Lady of Lada นั่นเองค่ะ Of the Lady of Lada เป็นเพลงภาษาท้องถิ่นของไนจีเรียหมายถึงว่าชีวิตต้องดำเนินต่อไปนะคะในเพลงมีเดสมอนด์แล้วก็มอลลี่นะคะสองคนในเพลงมาบอกเรานะคะว่าไม่ว่าชีวิตจะเจอเรื่องดีหรือเรื่องร้ายสุขทุกข์แค่ไหนสิ่งเหล่านั้นก็จะผ่านพ้นไปและเราก็จะต้องก้าวต่อไปข้างหน้าค่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนแล้วก็ฟังแล้วก็เป็นความมุ่งมั่นนะคะที่จะดำเนินชีวิตกันต่อไปตามวิถีทางที่งดงามที่รอเราอยู่ข้างหน้านะคะเพลง Of Lady Of Lada ของ The Beatles Good Song Good Memory วันนี้ค่ะ

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: ผู้ฟังคะสยามทีวีเชียงใหม่ซูเปอร์ช็อคเซลต้อนรับคุณแล้วค่ะ 9.9 ช็อคเซลวันนี้ที่ใครกำลังเล็งมือถือไอทีหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ห้ามพลาดค่ะเพราะว่าสยามทีวีจัด 9.9 ซูเปอร์ช็อคเซล 1-9 กันยายนนี้สายมือถือสายไอทีจัดเต็มค่ะ9วันเท่านั้นเองค่ะสมาร์ทโฟนราคาหลักพันผ่อนเริ่มต้นเพียงหลักร้อยดาวเริ่มต้น0บาทพร้อมแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกมมิ่งโน้ตบุ๊กปรินเตอร์จากแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็น Apple, iPhone, Samsung, Oppo, Vivo, Acer, Asus และแบรนด์อื่นๆอีกมากมายค่ะรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ราคาช็อปทั้งทีวีเครื่องซักผ้าตู้เย็นและเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กพบกับแฟลชเซลลดสูงสุด 70% และชิ้นที่2ลดเพิ่มสูงสุดอีก 20% ค่ะผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนและฉลอง46ปีสยามทีวีช็อปแล้วมีสิทธิ์ลุ้น iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวมกว่า 460,000 บาทค่ะ9วันเท่านั้นนะคะ 1-9 กันยายนนี้ที่สยามทีวีทุกสาขาและที่สยามทีวี .com 9.9 นี้โปรแรงราคาช็อปต้องสยามทีวีค่ะบริษัทโตโยต้าเชียงใหม่พร้อมเสมอที่จะบริการคุณทุกๆวันและทุกโชว์รูมของเรานอกจากสำนักงานใหญ่ถนนมหิดลแล้วสาขาของเรามีที่ลำพูนสามแยกเมืองง่าที่อำเภอฝางที่จอมทองที่สันป่าตองและสี่แยกซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลค่ะชมโตโยต้ารุ่นใหม่ๆและทดลองขับโตโยต้ารุ่นและแบบที่คุณชอบจนกว่าคุณจะพอใจพร้อมการตัดสินใจเลือกเป็นเจ้าของด้วยราคาสุดพิเศษและผ่อนสบายๆดอกเบี้ย 0% ผ่อนได้นานอย่างที่คุณต้องการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของเราได้เลยโตโยต้าทุกสาขาพร้อมบริการคุณทุกๆวันค่ะโทรสอบถามเพิ่มเติมที่053-202-009และแวะไปชมที่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเชียงใหม่ค่ะ
3: 1-9 กันยายนนี้9วันเท่านั้นเตรียมช็อปให้ช็อปกับสยามทีวี 9.9 ซุปเปอร์ช็อปเซลสายมือถือสายไอทีห้ามพลาด iPhone 15ราคา 15,500 บาทแท็บเล็ต Samsung S10 Lite ดาวเริ่มต้น0บาทผ่อนสบาย499บาทต่อเดือนโน้ตบุ๊ก Acer Aspire Go 15เพียง 14,990 บาทรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกมมิ่งโน้ตบุ๊กลดแรงทุกแบรนด์ดัง1-9 กันยายนนี้มีแต่คุ้มรวมสินค้าราคาช็อคเฉพาะช่วง 9.9 ทีวี TCL 55นิ้ว 11,990 บาทเครื่องซักผ้าฝาบน Samsung เริ่มต้น 6,990 บาทตู้เย็นโตชิบา 5.2 คิว 4,790 บาทและเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กเริ่มต้นเพียง999บาทราคาว่าช็อคแล้วโปรยิ่งช็อคกว่าแฟลชเซลสินค้าแบรนด์ดังลดสูงสุด 70% ลดเพิ่มทั้งร้านสูงสุดอีก 20% ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนฉลอง46ปีสยามทีวีช็อคแล้วมีสิทธิ์ลุ้น iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวม 460,000 บาทมาด่วน 9.9 นี้มีแค่9วันของมีจำนวนจำกัดช้าดีลหมดอดช็อค 1-9 กันยายนนี้เท่านั้นที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้
4: 9.9 สยามทีวี
5: โตโ
3: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: กันยายนนี้9วันเท่านั้นเตรียมช็อปให้ช็อปกับสยามทีวี 9.9 ซุปเปอร์ช็อปเซลสายมือถือสายไอทีห้ามพลาด iPhone 15ราคา 15,500 บาทแท็บเล็ต Samsung S10 Lite ดาวเริ่มต้น0บาทพรสบาท499บาทต่อเดือนโน้ตบุ๊ก Acer Aspire Go 15เพียง 14,990 บาทรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกมมิ่งโน้ตบุ๊กลดแรงทุกแบรนด์ดัง1-9 กันยายนนี้มีแต่คุ้มรวมสินค้าราคาช็อคเฉพาะช่วง 9.9 ทีวี TCL 55นิ้ว 11,990 บาทเครื่องซักผ้าฝาบน Samsung เริ่มต้น 6,990 บาทตู้เย็นโตชิบะ 5.2 คิว 4,790 บาทและเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กเริ่มต้นเพียง999บาทราคาว่าช็อคแล้วโปรยิ่งช็อคกว่าแฟลชเซลสินค้าแบรนด์ดังลดสูงสุด 70% ลดเพิ่มทั้งร้านสูงสุดอีก 20% พรสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนฉลอง46ปีสยามทีวีช็อปแล้วมีสิทธิ์ลุ้น iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวม 460,000 บาทมาด่วน 9.9 นี้มีแค่9วันของมีจำนวนจำกัดช้าดีลหมดอดช็อค 1-9 กันยายนนี้เท่านั้นที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
5: ้ 9.9 สยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย 92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Soundโทร0910725599
2: จากหนังสือคนนิสัยดีของศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์วิทยานาควัชระวันนี้จะพูดถึงหัวข้ออย่าเมินเฉยกับคนรักหรือมิตรจงแสดงความรักและเมตตาเสมอแม้จะโกรธก็ต้องรีบหายถ้าจะงอนก็ต้องรีบเลิกงอนเร็วๆมิตรภาพและความรักเป็นของหายากเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดูแลรักษาให้ดีมิตรภาพความรักมีวันหมดอายุเหมือนยาและอาหารอื่นเหมือนกันถ้าไม่ดูแลให้ดีแต่ถ้าดูแลให้ดีๆจะอยู่นานและนำความสดชื่นหอมหวานมาสู่ชีวิตเสมอวิธีง่ายๆในการดูแลมิตรภาพและความรักก็คืออย่าเมินเฉยจงพูดจาชมเชยยกย่องให้ความมีค่าแก่กันและกันเสมอจงช่วยเหลืออาสาทำสิ่งต่างๆที่ดีเสมอแล้วก็ความรักและมิตรภาพจะอยู่นานความสุขก็จะอยู่กับเรานานด้วยเช่นเดียวกันถึง3เพลงเพราะใน1เดียววันนี้ Triple Track 3 in 1เริ่มต้นที่ Patti LaBelle กับเพลง Lady Marmalade นะคะเพลงที่2เป็นเพลง You Make Me Feel Like Dancing โดย Leo Sayer นะคะเพลงที่3เป็นเพลงของ Casey and the Sunshine Band เพลง Get Down Tonight 3 เพลงเพราะใน1เดียววันนี้ค่ะ

คุณผู้ฟังคะเวลาของ Beautiful Sound วันนี้ก็คงจะต้องมาถึงช่วงส่งท้ายปิดท้ายกันด้วยโขดดีๆนะคะการให้อภัยเป็นดั่งประตูในหัวใจคุณซึ่งต้องเปิดออกจากภายในเพื่อรับความสุขและจิตใจที่สงบสุขเข้ามาขอให้มีความสุขทุกท่านในวันสุขแห่งชาติวันนี้ด้วย Beautiful Sound กันทิตาประสิทธานุรักษ์ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่5มีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่7กันยายน2569ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน69ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดและศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen UpNew MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอลินามินเอ็กซ์พลัส
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายกรอบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใคร ที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
6: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
7: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
9: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
10: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
11: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
10: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหลนเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
11: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
12: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
13: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
12: ่
13: ะ
12: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
13: ว้าว
12: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
14: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่ 063-525-1719
15: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
16: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
17: You're listening 92.7

มาแล้วจริงๆก็มาตั้งแต่เพลงแรกเลยแหละแต่ว่าสะอึกเล็กน้อยคุณผู้ฟังเปิดไมค์ไม่ได้นี่กินน้ำหมดไป1ขวดแล้วนะคะน่าจะโอเคแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะมาพร้อมกับเพลง3 4เพลงต่อเนื่องกันเลยทีเดียวค่ะกับบ่ายของวันศุกร์วันนี้4กันยายน2569 Tone and Ice กับ Dance Monkey นะคะ Jessie J และ B.O.B กับ Price Tag และรวมไปถึง Britney Spears กับ Sometimes เพลงเก่า Beyonce กับ Listen ด้วยนะคะเก่าๆใหม่ๆจริงๆยังไม่มีเพลงใหม่เก่าๆเก่าน้อยบ้างเก่ามากๆบ้างก็ฟังเพลินๆกันไปกับเวลาของการทำงานช่วงครึ่งหลังของวันการแป๊บเดียวก็มาถึงช่วงบ่ายๆกันละด้วยค่ะเมื่อสายๆมีฝนตกมานิดนึงเลยอย่าเรียกฝนตกเลยฝนปล่อยๆกันละกันแต่ว่าโซนอื่นนี่ก็มีฝนตกค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวตามประกาศแจ้งเตือนของอุตุนิยมวิทยาว่าภาคเหนือตอนบนของเราจะมีฝนตกพยาวได้ค่ะว่าตกหนักมากเลยนะแล้วก็หลายโซนกันเลยทีเดียวค่ะก็จะฟังเฝ้าระวังไว้ก่อนดีกว่าตกมากตกน้อยก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะคะทำงานกันต่อกับช่วงบ่ายของเราเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นั่งยาวๆไปถึง4โมงเย็นเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมกับบ่ายนี้ของเรานะคะและชั่วโมงแรกฟังเพลงสากลด้วยกันค่ะอลันวอเกอร์เพลงนี้กับฟรีเดดค่ะ

ความสดชื่นด้วยพินเฮปเปอรี่เพลงนี้กับบับเบิ้ลทีค่ะคุณนภาของโปรดของหลายๆคนดื่มแล้วมีพลังขึ้นมาทันทีเลยนะคะอลันวอเกอร์กับเฟรเดดค่ะและเทอร์นันไอส์กับแดนมังกี้มาหลายเพลงเลยทีเดียวนะคะกับเวลาช่วงบ่ายของเราบ่ายโมงกับ32นาทีเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะและชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับโตโยต้าเชียงใหม่เหมือนเดิมนะคะคนจะเหนื่อยแค่ไหนแต่ยังต้องพร้อมใช้งานในการเดินทางอยู่เสมอวันนี้ค่ะศูนย์บริการของโตโยต้าเชียงใหม่มาพร้อมกับโปรโมชั่นยางรถยนต์ดีๆให้คุณได้เดินทางแบบอุ่นใจและสบายใจค่ะลดสูงสุด 2,000 บาทหรือ 25% ทุกขอบนะคะฟรีค่าแรงตั้งศูนย์และถ่วงล้อฟรีรับประกันอุบัติเหตุยาง1ปีหรือ 20,000 กิโลเมตรฟรีบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงเช็คยางก่อนออกเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางที่ศูนย์บริการของโตโยต้าเชียงใหม่เราพร้อมให้การดูแลคุณเสมอนะคะวิธีการเช็คยางเบื้องต้นค่ะก็คือการเช็คความดันลมยางให้ได้ค่ามาตรฐานเช็คดอกยางดอกยางไม่ต่ำกว่า4มิล นะคะแล้วก็เช็คสภาพยางไม่มีบวมฉีกขาดยางดีขับปลอดภัยอุ่นใจทุกเส้นทางในความห่วงใยจากใจโตโยต้าเชียงใหม่อย่าลืมแวะนำรถเข้าไปตรวจเช็คกันได้ค่ะส่วนท่านที่กำลังมองหารถคันใหม่โดนใจแน่นอนแนะนำคันนี้กับยาริสครอสนะใครๆก็ครอสกันน้องเล็กของเรามาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษผ่อนต่ำเริ่มต้น 4,966 บาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1 นะคะหรือว่าจะเลือกรับเพิ่มส่วนลดเงินดาว 10,000 บาทหรือว่าเป็นแพ็คเกจในการเช็คระยะสมาร์ทแพลน 10,000 ถึง 50,000 กิโลเมตรค่ะและยังรับแต้มของ Blue Plus นะคะเมื่อออกรถ Toyota ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมและเติมน้ำมัน PTT Station วันนี้ถึง31มกราคมใช้ก็สบายอัตราที่อัตราการใช้น้ำมันอยู่ที่ 26.3 กิโลเมตรต่อลิตรรองรับ E20 ได้ด้วยศูนย์บริการมากมายที่พร้อมให้การดูแลคุณเสมอค่ะนัดหมายในการรับบริการและเลือกโตโยต้าคันนี้ได้ที่โตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาของเรานะคะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาสยเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองงาลำพูนนะคะส่วนคอลเซ็นเตอร์นัดหมายในการรับบริการได้ที่053-202-009 โตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณนะคะสมมงกับการเป็นตัวแม่สุดๆเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังเพราะสวัสดีค่ะของลิซ่าปล่อยเมื่อ7โมงเช้าที่ผ่านมาตอนนี้ยอดทะลุ10ล้านวิวแล้วเรียบร้อยเพียงเวลาไม่กี่ชั่วโมงเห็นไหมคะว่าคนรักเธอเยอะมากๆจริงๆนะคะลิซ่าเพลงนี้กับสวัสดีค่ะ

0: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่ 063-525-1719
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อ่ะ
4: ไปหาหมอเธออ
5: ืมไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0

0: 02-300-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
1: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92

พลงจังหวะสนุกสนุกค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าตอนนี้หลังไมค์บ่นง่วงกันแล้วด้วยอินนาและแดดดี้ยังกี้เพลงนี้กับ Modern Friends และงานของเอชิด้วยกับเบิร์นอิตาวนั่นเองค่ะเพลงตามคำขอที่คุณเลือกมากับไปนี่ของเราบ่ายโมงกับ48นาทีแล้วอลิซิโน่เพลงนี้กับโจแอนนาค่ะ

ตัวแม่ตัวมัมเช่นกันค่ะคุณฮองเลดี้กับการ์ลาเดอร์เชลกับรันเวย์นะคะชุดที่คือรันเวย์หมดเลยมาดอนน่าและซาบรีน่ากับ Bring Your Love นะคะและตอนนี้จะบ่ายสองเลยด้วยคุณผู้ฟังกับคนทุกการติดตามได้ข่าวว่าฝนตกใช่ไหมคะบางที่ก็ตกเยอะบางที่ก็ตกน้อยฝนตกแดดออกนะก็เป็นอากาศที่แปรปรวนของจริงที่เขาบอกจริงค่ะคุณผู้ฟังเห็นแดดจัดจัดจ้าจ้าฝนก็มาได้ทุกเมื่อจริงๆในช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยส่งท้ายด้วยงานของเซนและบรูโนมาสเพลงนี้เพลงน่ารักน่ารักบ้างนะเอพีจีค่ะ

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลย้ำผู้ป่วยทุกคนใช้สิทธิรักษาใดมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีประเด็นแพทย์ในคลินิกเอกชนซึ่งเป็นคู่สัญญากับระบบหลักประกันสุขภาพหรือบัตรทองและออกมาด่าคนไข้ว่าใช้

0: ที่30บาทเป็นคนชั้นล่างตามที่ปรากฏข่าวในสื่อออนไลน์สร้างความกังวลใจต่อประชาชนจำนวนมากกระทบต่อความรู้สึกของผู้ป่วยและครอบครัวผู้ป่วยโดยตรงนั้นรัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้นิ่งนอนใจต่อกรณีดังกล่าวสั่งการตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงทันทีเพื่อชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบพร้อมกันนี้ทางด้านเลขาธิการแพทยสภาได้ดำเนินการตรวจสอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมตามข้อเท็จจริงตามพยานหลักฐานและกระบวนการที่กฎหมายกำหนดหากผลการตรวจสอบพบว่ามีการกระทำที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับหรือจริยธรรมแห่งวิชาชีพก็จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไปสำหรับข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมพ.ศ. 2565กำหนดหลักสำคัญไว้ว่าข้อ7ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมย่อมไม่ประพฤติหรือกระทำการใดๆอันอาจเป็นเหตุให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพและข้อ23กำหนดไว้ชัดเจนว่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยสุภาพและปราศจากการบังคับขู่เข็นรัฐบาลยืนยันว่าผู้ป่วยทุกคนไม่ว่าจะใช้สิทธิการรักษาใดมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันการใช้สิทธิของรัฐไม่ควรเป็นเหตุให้ผู้ป่วยถูกดูหมิ่นเหยียดหยามหรือได้รับการปฏิบัติที่ลดทอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์สำหรับระบบหลักประกันสุขภาพหรือบัตรทอง30บาทรักษาทุกที่ดำเนินการมากว่า20ปีเป็นระบบที่ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างครอบคลุมมีความมั่นคงด้านสุขภาพไม่ใช่สิทธิขั้นต่ำสำหรับคนไข้อนาถารัฐบาลขอให้ความมั่นใจว่าระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าไม่ล้มละลายมีแต่ยกระดับการให้บริการเพิ่มสิทธิการรักษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไปจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053 2 7 8 5 5 5
6: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
8: ไปหาหมอไหมคะ
9: ไม่อ่ะ
8: ไปหาหมอเธออ
9: ือไม่อ่ะ
8: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
10: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้อง องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้น D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
11: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
12: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
13: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
14: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
13: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
15: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
16: You're listening.

3เพลงเลยคุณผู้ฟังวันนี้น่าจะเป็นวันสะอึกของพี่เตือนแน่ๆเลยทีเดียวกำลังจะเปิดไมค์ตอนที่เพลง Free Hand จบสะอึกมาเฉยเลยก็เลยต้องแถมเพลงของซีซั่น5ไปอีก1เพลงวันนี้กินน้ำเยอะมากเลยซีซั่น5กับเธอคงไม่เหมือนที่ผ่านมานี่เป็นเพลงใหม่ล่าสุดของซีซั่น5นะคะก่อนนั้นมี Free Hand เมื่อถูกคนพบและ Efiro Jenye เมื่อดวงใจมีรักค่ะเข้าสู่ชั่วโมงที่2ภาคใหม่ของเราและชั่วโมงนี้ฟังเพลงไทยพร้อมๆด้วยกันไปไหนอย่าลืมพกร่มนะตอนนี้ฝนตกนะฮะฝนไม่ตกแดดก็แรงและสัตว์ทอน

0: ลือกแล้วว่าจะไปคงทำได้แค่ทำใจและก็เสียใจในเพลงเพราะจากมีนและการเดอะพาร์คินสันนะคะชื่อเพลงก็คือฉันทำอะไรได้
1: คงทำ
0: ทำใจและดูแลตัวเองให้เยอะๆเลยนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะบ่าย2กับ29นาทีและชั่วโมงนี้ของเราอยู่ด้วยกันกับ MG Plymouth กันด้วยตลอด11ปีที่ผ่านมา MG Plymouth ขอขอบคุณทุกความไว้วางใจจากลูกค้าทุกท่านนะคะเพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ11ปีของ MG Plymouth เราจัดแคมเปญสุดพิเศษค่ะวันนี้ถึง30กันยายน2569เมื่อคุณแวะไปทดลองขับ MG ทุกรุ่นในงานโชว์รูมอีเวนต์และกิจกรรม Test Drive Cafe รับฟรีไปเลยค่ะกระบอกน้ำพรีเมียมเก็บอุณหภูมิ MG Plymouth และลูกค้าที่นำรถรับบริการที่ศูนย์บริการ MG Plymouthมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 2,500 บาทขึ้นไปรับฟรีไปเลยกระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิพรีเมียมพร้อมรับส่วนลดพิเศษส่วนลดค่าแรง 10% ส่วนลดค่าไหล 15% ค่ะและยังมีข้อเสนอพิเศษที่สุดสำหรับลูกค้าที่จองและรับรถ MG ทุกรุ่นภายในวันที่30กันยายนนี้รับฟรีกระเป๋าเดินทางพรีเมียมขนาด24นิ้วเพราะทุกการเดินทางของคุณคือแรงบันดาลใจของเราพบกิจกรรมฉลองครบรอบ11ปีของ MG Plymouth สาขาหางดงเชียงใหม่ได้นะคะเรื่องรถให้ Plymouth ดูแลอัปเดตกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage ของ MG Plymouth เชียงใหม่หางดงได้เลยค่ะ
2: นี่เธอโชว์รูม MG Plymouth เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
3: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
2: บ้านเราออกรถ MG ที่ Plymouth ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
3: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Plymouth คอยดูแลตลอด
4: โชว์รูม MG Plymouth ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Plymouth สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
2: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
3: ไปกันเลย
4: เรื่องรถให้ Plymouth ดูแล
0: เรื่องรถให้ Plymouth ดูแลค่ะคุณผู้ฟังเลือกรถที่ตรงใจในตระกูลของ MG มั่นใจได้กับ MG Plymouth สาขาหางดงเชียงใหม่นะคะอีวันทอนค่ะสักวันฉันจะหายดี

0: Refresh, refill the music.
1: นี่เธอโชว์รูม MG Primus เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
2: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
1: บ้านเราออกรถ MG ที่ Primus ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
2: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Primus คอยดูแลตลอด
3: โชว์รูม MG Primus ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Primus สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
1: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
2: ไปกันเลย
3: เรื่องรถให้ Primus ดูแล
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์ Plus พร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์ Plus มีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
6: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
5: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
7: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องFresh it up, Chiang Mai Radio 92.
0: Refresh, refill the music.

วันที่เราต้องกลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นกลับมาทบทวนเรื่องต่างๆนานาที่ผ่านมาในชีวิตนะมีอะไรพลาดไปหรือเปล่ามีอะไรต้องแก้ไขไหมมีอะไรต้องปรับปรุงไหมวันที่ออนแอร์ค่ะ Enjoy Play เพลงนี้และบรรดุลกับหนุ่มกะลาหายใจแล้วไปต่อมีแต่คนบ่นช่วงนี้ร้านเงียบบ้างอะไรบ้างค่ะขายอาจจะฝืดนิดนึงในช่วงนี้นะคะแม้จะมีไทยช่วยไทยพลัสแต่บางคนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของคู่แข่งหรือว่าอะไรต่างๆนานาก็ว่ากันไปให้กำลังใจหายใจแล้วไปต่อเรายังมีแรงมีพลังเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสู้ต่ออย่าพึ่งท้อกันละกันนะคะอยู่ด้วยกันค่ะกับชั่วโมงยามบ่ายของเราเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์และชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับการดูแลสุขภาพกันด้วยจะไปต่อได้สุขภาพของเราต้องแข็งแรงนะคะวันนี้มาดูแลสุขภาพด้วยกันได้กับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอค่ะใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลพร้อมดูแลสุขภาพคุณเสมอกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นเพื่อการดูแลที่ดียิ่งกว่าแต่เรายังอยู่ใกล้คุณเหมือนเดิมนะคะกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอค่ะดูแลทั้งในส่วนของอุบัติเหตุฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงศูนย์ในการตรวจสุขภาพกันด้วยค่ะอาจจะเป็นแพ็กเกจในการเช็คสุขภาพทั้งของคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายทุกช่วงวัยนะคะและก็รวมไปถึงเป็นศูนย์กระดูกและข้อปัญหาอย่างหนึ่งที่คนไทยเป็นกันเยอะก็คือการปวดตามร่างกายต่างๆฝากกันและทำคลอดค่ะรวมไปถึงศูนย์สองกล้องกันด้วยคลินิกนอกเวลาก็มี 17:00 นถึง 23:00 นนัดหมายในการรับบริการได้ที่เชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงอยู่ก่อนถึงโลตัสหางดงนะคะ0532000002และอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอได้ใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลใครๆก็ใกล้หมอนะคะบิวมีลืนและสยามโมค่ะผลิบานทั้งใจ

เรื่องความรักโชคดีทั้งเรื่องการใช้ชีวิตด้วยค่ะก็มีไม่กี่คนหรอกนะที่จะอวยพรเราแบบนี้อย่างน้อยก็เป็นคนที่เราอาจจะเคยรู้สึกดีด้วยแต่ว่าไปต่อด้วยกันไม่ได้ก็ให้เราทั้งคู่ไปตามทางของตัวเองและโชคดีกันไปกันละกันนะคะ Tattoo Color เพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังบิวมิลือกับสยามโมผลิบานทั้งใจด้วยเวลาจะหมดแล้วส่งท้ายกันก่อนด้วยเพอร์พีชเพลงนี้ไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงเดี๋ยวเจอกันบ่าย 3 นะคะ

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะแจ้งมาตรการฟรีวีซ่ายกเลิกสิทธิพำนัก60วันปรับเป็น30และ15วันเริ่ม15กันยายนนี้นายมังกรประทุมแก้วอธิบดีกรมการคงสุนแถลงถึงการมีผลใช้บังคับของมาตรการการยกเว้นและการให้สิทธิการตรวจลงตราของไทยว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเรื่องการทบทวนมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราและการให้สิทธิการตรวจลงตราต่างๆของไทยให้1ประเทศต่อดินแดนได้รับ1สิทธิการยกเว้นการตรวจลงตรายกเลิกการให้สิทธิพำนัก60วันทั้งหมด93ประเทศต่อดินแดนทบทวนสิทธิ์ฟรีวีซ่าพำนักได้ไม่เกิน30วันเพื่อการท่องเที่ยวจาก57ประเทศต่อดินแดนลดลงเป็น54ประเทศต่อดินแดนสิทธิ์ฟรีวีซ่าพำนักได้ไม่เกิน15วันเพื่อการท่องเที่ยวจำนวน3ประเทศต่อดินแดนและทบทวน BOA จาก31ประเทศต่อดินแดนลดลงเป็น4ประเทศต่อดินแดนเพื่อวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวซึ่งมาตรการทั้งหลายจะมีผลบังคับในวันที่15กันยายน2569เป็นต้นไปทั้งนี้มาตรการทบทวนการตรวจลงตราครั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการพิจารณาโดยคำนึงถึงหลายปัจจัยทั้งเรื่องความมั่นคงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวหลักปฏิบัติต่างตอบแทนลด

0: ความซับซ้อนของมาตรการวีซ่าที่ดั้งเดิมมีอยู่ค่อนข้างหลากหลายและความสะดวกสบายของการใช้ระบบวีซ่าอิเล็กทรอนิกส์ที่มีครอบคลุมทุกประเทศทั่วโลกดังนั้นประเทศที่มีการตกลงยกเว้นการตรวจลงตราซึ่งกันและกันกับไทยแล้วจะถูกจัดอยู่ในประเทศที่ได้รับสิทธิการตรวจลงตราอยู่แล้วสำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาประเทศแล้วหรือเดินทางเข้ามาก่อนวันที่15กันยายนจะได้รับสิทธิ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันจนกว่าระยะเวลาพำนักตามสิทธิ์เดิมจะสิ้นสุดลงหลังจากเช้าวันที่15กันยายนมาตรการใหม่จะเริ่มมีผลบังคับใช้ทันทีจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen UpNew MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
5: หาฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
4: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
6: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
4: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
7: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
8: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
9: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
8: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
9: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
8: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
10: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
11: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
10: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
12: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
13: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzuศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
14: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อย

0: ถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกาสำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วจะให้ช่วยจ่าย
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ 1 คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
4: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
5: You're listening

3กว่าๆค่ะคุณผู้ฟังยังมีฝนตกปอบแปะบ้างเล็กน้อยในบางที่นะคะแทบ4โมงเย็นฝนยังพรำๆอยู่นี่อาจจะทำให้รถติดได้แต่วันนี้ก็เย็นวันศุกร์ซะด้วยค่ะคุณผู้ฟังก็ถือเลยว่าเป็นอีก1สัปดาห์ของเราที่เจอทั้งแดดเจอทั้งฝนปะปนกันไปใน1วันนะคะเข้าสู่ชั่วโมงที่3แล้วค่ะ Lady Plang เพลงนี้กับ Happy Off รวมไปถึงงานของเอมี่ด้วยนะยิ่งฉิดยิ่งคิดนั่นเองค่ะ Fail For You ฟังเพลงด้วยกันในชั่วโมงยามบ่ายชั่วโมงสุดท้ายของเราซึ่งในครึ่งหลังจะมีชั้นซองมาฝากกันด้วยนะคะมาถึงเพลงของศิลปินเชซิ่งเลิฟนะคะนี่คือซ่อนให้หาค่ะ

ูดไปก็ไลฟ์บอยพูดไปก็ไม่สนใจเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาไม่ได้สนใจใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะเนี่ยจากโฟอีฟเพลงนี้พูดไปก็ไลฟ์บอยอีวันทอนและบิวกินกับผลข้างเคียงค่ะและรวมไปถึงงานของเชสซิ่งเลิฟกับซ่อนให้หาใบ3กับ

26นาทีนะคะกับชั่วโมงยามบ่ายของเราเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะและชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับ Toyota เชียงใหม่เหมือนเดิมนะคะให้คุณได้เป็นเจ้าของรถคันใหม่และแน่นอนรถไฟฟ้าคืออีกรุ่นหนึ่งที่หลายคนให้ความสนใจอยากจะรู้ว่าดีแค่ไหนต้องไปเทสต์ไดรฟ์ต้องไปลองกันค่ะมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษที่ Toyota เชียงใหม่จัดให้นะคะกับโปรลับ New BC4X เฉพาะคุณค่ะรับความคุ้ม2ต่อดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด84เดือนผ่อนเริ่มต้นที่ 13,652 บาทต่อเดือนหรือดาวน์เริ่มต้น0บาทนะคะส่วนต่อที่2รับฟรีค่ะ Toyota EV Wall Charger รับประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD ขยายระยะเวลารับประกันสูงสุด5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรให้คุณมั่นใจทุกการเดินทางค่ะรับรองการใช้งานแบตเตอรี่ไฟฟ้า8ปีหรือ 160,000 กิโลเมตรรองรับการใช้งานระบบไฟฟ้า5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรโปรนี้ยาวๆไปถึง31ตุลาคม2019นี้ไว้ไปเทสต์ไดรฟ์และเลือกได้ค่ะคันไหนที่ตรงใจและโดนใจพร้อมกับการดูแลหลังการขายอย่างสบายใจกันด้วยนัดหมายนำรถเข้าไปตรวจเช็คการจะส่งซ่อมหรือว่าจะเป็นการดูแลส่วนไหนก็แล้วแต่รับพร้อมให้การดูแลคุณเสมอนะคะ6สาขาของครอบครัวโตโยต้าเชียงใหม่พร้อมให้การดูแลคุณทุกวันค่ะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาเสียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฟางและเมืองง่านลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์เรา0532020009โตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะเงี้ยจะกู๊ดมูดเพลงนี้

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
1: Refresh Refill the music

พลงต่อเนื่องค่ะคุณฟังเข้าสู่เอเชียนซองนะคะมาพร้อมกับงานของพันธ์ด้วยกับ Every Time จาก Resident of the Sun งานของยูนเมนเรย์ด้วยกับอังเจอร์รวมมาถึงอีกหนึ่งเพลงของลียงจีได้ DOSO มาฟีเจอริ่งด้วยกับ Small Girl ตัวเล็กตัวน้อยก็ว่ากันไปนะบ่าย3กับ48นาทีหลายที่ฝนตกโปรยปลายวันนี้ทั่วไทยเจอฝนนะเมื่อกี้เข้าไปดูใน TikTok มีคนไลฟ์สดนะที่ขอนแก่นเนี่ยน้ำท่วมกันเลยทีเดียวคุณผู้ฟังเป็นลักษณะของน้ำขังรอการระบายขอนแก่นก็ได้ข่าวว่าตกหนักมากพิจิตรด้วยนะคะแถวๆโซนพิษณุโลกเอ่ยอุตรดิตถ์อย่างเงี้ยโอ้โหแดงมากเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ที่จังหวัดน่านก็น้ำมาไม่ใช่น้ำมาฝนตกอีกรอบนึงที่ลำปางด้วยเชียงใหม่ตกหย่อมเดียวเท่านั้นคุณผู้ฟังตกน้อยนิดแถวๆโซนของแม่เหียแล้วก็หางดงนู่นเลยนะฝนตกไม่ทั่วฟ้าตอนนี้ก็เริ่มครึมครึมมาแหละแต่ว่าก็มีความแดดอยู่บ้างเล็กน้อยนะเงินจากเฮนรี่เพลงนี้กับแทฟค่ะ

อายุไม่เป็นปัญหาสำหรับการเต้นจริงๆค่ะคุณดาฟังสำหรับซูเปอร์เจเนียร์เพลงนี้กับเอสเพดโหมดนะคะเต้นยังแข็งแรงเหมือนเดิมเลยก่อนในนั้นมีงานเก่าของเฮนรี่กับแท็บนะคะรับเดียวจะ4โมงเย็นแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามเป็นเพื่อนกันในชั่วโมงนี้ของเราเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะเขาว่ากันว่าวิจัยล่าสุดไปอ่านเจอมาก่อนที่พี่ตื่นจะลืมมาเล่าสู่กันฟังก็บอกวิจัยล่าสุดในคนที่ชอบสนใจเรื่องคนอื่นทำให้เราอายุยืนช่วยในการคลายเครียดได้นะคะแถมยังช่วยรักษาความสัมพันธ์ทางสังคมด้วยเรียกว่าเป็นการใส่ใจทุกอย่างเป็นพฤติกรรมบำบัดชะลอวัยประมาณนั้นซึ่งการติดตามข่าวสารและก็เรื่องราวรอบตัวช่วยในการลดความเครียดได้ทำให้สมองตื่นตัวและสร้างสายสัมพันธ์กับคนรอบข้างได้ดียิ่งขึ้นแต่ในทางกลับกันบางทีที่เราไปติดตามข่าวแล้วเราอินกับข่าวมากเกินไปอันนั้นอาจจะไม่ทำให้ลดความเครียดจะทำให้เราเครียดตามไปด้วยเพราะว่าเราอินกับข่าวแล้วก็ใส่ใจกับข่าวเจาะลึกโน่นนี่นี่นานมากเกินไปมันจะไม่คลายเครียดละสิแบบนี้มันจะทำให้เราเครียดมากขึ้นกระเดิมเพราะฉะนั้นอย่าลืมประเมินตัวเองด้วยว่าเข้าข่ายเครียดแล้วหรือยังนะคะคุณผู้ฟังใครที่เสพข่าวเยอะๆแล้วก็นอนไม่หลับนั่นแหละเครียดแน่นอนฟังเพลงดูอะไรเพลินๆไปก่อนนอนจะดีกว่าจะได้ทำให้เราได้พักผ่อนอย่างเต็มที่นั่นเองนะคะวันนี้นอกเหนือจากลิซ่าปล่อยซิงเกิลล่าสุดแล้วสาวคนนี้ก็ปล่อยซิงเกิลใหม่เหมือนกันคุณผู้ฟังแต่ว่าเป็นคนละแบบคนละแนวของลิซ่ากันเลยทีเดียวอันนี้เป็นลักษณะเหมือนอยู่ในเทพนิยายกันเลยทีเดียวค่ะซึ่งต้องเข้าไปดู MV ของจีซูนซึ่งเป็น MV ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัว

เมื่อวันนี้เช่นเดียวกันเมื่อวัน4ชั่วโมงที่แล้วประมาณนั้นเลยนะคะสดใสน่ารักแล้วก็สวยใสในสไตล์ของจีซู1สาวจาก Blackpink นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังเพลงนี้ฟังแล้วเพลินๆจริงๆแล้วเหมือนจะเป็นเพลงสากลได้ซ้ำไปแต่ว่าก็นั่นแหละเอามาส่งท้ายชั่วโมงนี้กันละกันเดี๋ยวจะไม่น้อยหน้าเพราะว่าเปิดลิซ่าไป2รอบแล้วนะจีซูค่ะนี่คือคลิกจากจีซูเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าพร้อมกับรายการ Mix FM พี่เตือนมา5โมงเย็นนะคะเดี๋ยวเจอ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะคมนาคมปั้นสตูลโมเดลสนามบินน้ำของรัฐแห่งแรกเชื่อมเกาะหลีเป๊ะอันดามันสั่งศึกษาพื้นที่เหมาะสมให้ได้ข้อสรุปใน30วันนางสาวละลีดาเพิร์ดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินหน้ายกระดับโครงข่ายคมนาคมเพื่อเปิดเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและพื้นที่เกาะสำคัญโดยกระทรวงคมนาคมเริ่มขับเคลื่อนสตูลโมเดลศึกษาการจัดตั้งสนามบินน้ำหรือจุดขึ้นลงอากาศยานบนผิวน้ำโดยหน่วยงานของรัฐเพื่อเชื่อมการเดินทางไปยังเกาะหลีเป๊ะและแหล่งท่องเที่ยวฝั่งอันดามันเพิ่มความสะดวกในการเดินทางดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงและกระจายรายได้เข้าสู่จังหวัดและชุมชนในพื้นที่นายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เป็นประธานเปิดการหารือเพื่อขับเคลื่อนการศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้อากาศยานขึ้นลงบนผิวน้ำหรือซีเพลนในพื้นที่จังหวัดฝั่งอันดามันพร้อมมอบหมายให้จังหวัดสตูลจัดตั้งคณะทำงานและเร่งศึกษาความเป็นไปได้กำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมและรายงานผลการศึกษาเบื้องต้นต่อกระทรวงคมนาคมภายใน30วันเพื่อผลักดันโครงการให้เกิดความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมจุดสำคัญของแนวทางนี้คือการศึกษาความเป็นไปได้ในการให้ภาครัฐเป็นผู้จัดตั้งสนามบินน้ำหรือจุดขึ้นลงชั่วคราวและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐเพื่อพัฒนาเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางอากาศรูปแบบใหม่ที่มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสามารถรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมซีเพลนในอนาคตหากดำเนินการได้สำเร็จจะเป็นต้นแบบสำหรับการเชื่อมโยงพื้นที่เกาะและแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลอื่นๆต่อไปจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
5: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อ
7: ่
8: ะ
7: ไปหาหมอเธออื
8: มไม่อ่ะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
9: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่า จีนชมจันพลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันพลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
10: 10-20-30-40 10-20-30-40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
11: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
12: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
13: ้แล้วจะให้ช่วยจ่าย
12: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
14: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
15: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
16: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: เมื่อชีวิตต้องก้าวไปบนวิถีชีวิตปกติใหม่จำเป็นต้องใส่ใจและดูแลทั้งตนเองครอบครัวสังคมและสิ่งแวดล้อมเพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน
1: เพราะเรามีลมหายใจเดียวกันเพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน
2: Mass FM
0: Mass FM
3: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
4: Forabi
5: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
6: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
7: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
8: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
9: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
10: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราค

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันที่นี่ Mass FM ร่วมทำร่วมใจจากใจศรีสุดาชวชาติอยู่ด้วยกันนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะเหตุการณ์ความรุนแรงจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่งผลต่อความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินหากว่าจะตีเป็นตัวเลขมหาศาลเลยทีเดียวนะคะจากการเปิดเผยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนปาลนายสวานิมวาเกิลบอกว่าเนปาลอาจจะต้องใช้งบประมาณ 132,600 ถึง 165,749.96 ล้านบาททีเดียวสำหรับการฟื้นฟูประเทศหลังการเกิดน้ำป่าไหลหลากรุนแรงซึ่งมูลค่าดังกล่าวคิดเป็นเกือบ1ใน10ของขนาดเศรษฐกิจของประเทศอย่างไรก็ตามตัวเลขดังกล่าวเป็นเพียงการคาดการณ์ในเบื้องต้นและรัฐบาลอยู่ระหว่างการประเมินความสูญเสียและความเสียหายทั้งหมดโดยคาดว่าค่าใช้จ่ายครั้งนี้จะต่ำกว่างบประมาณที่ใช้ฟื้นฟูประเทศหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.8 เมื่อปี 2558 ซึ่งครั้งนั้นถือว่าเป็นภัยพิบัติครั้งรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของเนปาลโดยค่าใช้จ่ายครั้งนั้นอยู่ที่ประมาณ 298,349.93 ล้านบาทค่ะซึ่งนอกจากภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งนี้จะส่งผลให้มีทั้งผู้เสียชีวิตและสูญหายจำนวนมากแต่กระแสน้ำก็ยังสร้างความเสียหายอย่างหนักเป็นวงกว้างให้กับชุมชนตามแนวชายแดนพัดพาสะพานถนนเสียหายรวมถึงผลกระทบต่อโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่หลายแห่งเรียกว่าเป็นหายนะที่สร้างแรงกระทบครั้งใหญ่ต่อเศรษฐกิจเนปาลซึ่งพึ่งพารายได้จากเงินส่งกลับของแรงงานในต่างประเทศภาคการท่องเที่ยวและพลังงานน้ำค่ะยังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์ข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณพัฒน์ธรรมนัสชัยมินนะคะอีกหนึ่งช่องทางเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้ค่ะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยนะคะ
1: Mass FM

0: ธีไปบังคับไม่ให้มันเกิดคือคนที่ยอมแพ้ต่อโชคชะตามนุษย์มีหน้าที่เอาชนะสิ่งผิดด้วยการกระทำสิ่งที่ถูกเพราะฉะนั้นอะไรจะเกิดถ้ามันผิดต้องไม่ยอมให้เกิดนี่คือหน้าที่ของเรา
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะวันนี้ที่มีโชคพลาซ่าขอแนะนำไอดินกลิ่นครกร้านอาหารอีสานมีเมนูให้เลือกมากมายทั้งส้มตำไก่ย่างหมูจุ่มเปิดตั้งแต่10โมงครึ่งจนถึง3ทุ่มไอดินกลิ่นครกข้างร้านสีฟ้าข้าวมันไก่มีโชคพลาซ่าค่ะ
2: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม่
5: ต้นไม้จะเติบโตสูงใหญ่ออกผลได้ต้องมีรากที่ยังลึกเช่นเดียวกันกับเด็กน้อยที่ต้องได้รับการปลูกฝังอย่างรากด้วยความอบอุ่นและใส่ใจจากคุณครูที่มีความรักมอบให
6: ้โรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2รับสมัครนักเรียนชั้นเนอร์สเซอรี่เตรียมอนุบาลอายุ 1-2 ปีและนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 อายุ 3-5 ปี
5: โรงเรียนอนุบาลวารีจัดการศึกษาโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญเสริมสร้างความพร้อมและพัฒนาการทุกด้านเพียบพร้อมด้วยวัสดุอุปกรณ์เสริมประสบการณ์ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละวัยภายใต้อาคารสถานที่สวยงามร่มรื่นสะอาดตลอดจนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
6: มาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
5: สอบถามรายละเอียดได้ที่053-241-163 Facebook วารีเชียงใหม่ School สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเทศบาลนครเชียงใหม
6: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
5: นครแห่งความสุข
6: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
5: ่คับปือเมืองนับเป็นกฎหรือข้อบังคับเป็นอีกหนึ่งแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในสังคมล้านนาในอดีตเป็นหลักการที่ยึดถืออย่างมั่นคงในสิ่งที่ต้องปฏิบัติร่วมกันเช่นการปิดประตูเมืองสมัยโบราณกำหนดเวลา6โมงเย็นหรือย่ำค่ำและเปิดเวลา6โมงเช้าของวันรุ่งขึ้นซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติรักษาเป็นกฎตายตัวในลักษณะว่าคนในบ่ฮื้อออกคนนอกบ่ฮื้อเข้าบุคคลผู้ที่จะสั่งอนุญาตให้ออกจากเมืองได้ในเวลากลางคืนหรือสั่งให้เปิดประตูเมืองได้ต้องเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดเช่นพระเจ้าแผ่นดินหรือเสนาบดีเท่านั้น
6: เทศบาลนครเชียงใหม
5: ่เทศบาลนครเชียงใหม
6: ่นครแห่งความสุข
5: นครแห่งความสุข
6: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
4: คุณผู้ฟังคะเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมานายอัศนีบรูนุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่บริเวณสวนสาธารณะตลาดต้นลำไยเพื่อติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวให้กลายเป็นลานกิจกรรมสวนสาธารณะเพื่อประชาชนใช้ในการทำประโยชน์ด้านต่างๆอาทิใช้เป็นสถานที่พักผ่อนออกกำลังกายและทำกิจกรรมอื่นๆอีกทั้งเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่เมืองเชียงใหม่ให้มีความร่มรื่นมากยิ่งขึ้นเทศบาลนครเชียงใหม่ภายใต้นโยบายนครเชียงใหม่นครแห่งสุขภาวะและนครเชียงใหม่นครแห่งความน่าอยู่อย่างยั่งยืนมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะที่ดีพัฒนาเมืองเชียงใหม่ให้น่าอยู่น่าเที่ยวด้วยภูมิทัศน์ที่งดงามและปลอดภัยส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจและสร้างสุขภาวะทางจิตใจให้แก่ประชาชนค่ะ
7: Mass FM Your happiness Our happiness Taking you out on an intergalactic

ชีพใหม่การสื่อสารในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพมีความสำคัญต่อการทำงานนะคะดังเช่นบริษัทแรดทิลคือบริษัทวิศวกรรมในนิวยอร์กและเพนซิลเวเนียที่ทำการสำรวจวางผังสวนสาธารณะทำถนนและการพัฒนาต่างๆค่ะในช่วงเริ่มต้นนั้นเขาดำเนินการโดยพนักงานเพียง4คนจนกระทั่งสามารถทำเงินจากสาขาย่อยอีก5สาขาได้ถึง10ล้านดอลลาร์ต่อปีผู้ก่อตั้งบริษัทอย่างจอร์จแรดทิลเขาได้กล่าวว่าความสำเร็จของบริษัทเกิดจากการนำเอาบริการที่หลากหลายมารวมเอาไว้ในที่เดียวการผสมผสานบริการต่างๆเข้าด้วยกันนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายดังที่จอร์จได้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะคะว่านักธรณีวิทยาและวิศวกรพูดภาษาที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงดังนั้นเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยที่ยังคงรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าและทำให้ฝ่ายต่างๆยังคงปฏิบัติงานได้อย่างดีเหมือนเดิมจอร์จเขาจึงตระหนักได้ว่าต้องให้ความสำคัญกับการสื่อสารค่ะเขาบอกว่าเราจำเป็นที่จะต้องก้าวถอยหลังเพื่อรับฟังอีกฝ่ายเนื่องจากมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราสามารถเรียนรู้จากอีกฝ่ายได้ถ้าหากเราทำอย่างถูกต้องค่ะดังนั้นความสามารถในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนั้นจึงมีความสำคัญต่อการหล่อหลอมองค์กรและการพัฒนาในระยะยาวขององค์กรด้วยค่ะ

0: ข่าวดีที่นิยมพาณิชย์เคลียร์โกดังลดถล่มราคาครั้งใหญ่สุดแห่งปีสูงสุดถึง 80% นะคะมางานเดียวได้เครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ทางบ้านทุกชิ้นลดโหดเฉพาะงานนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือไอทีลดอย่างไม่เกรงใจจักรยานยนต์ใช้แล้วสภาพเยี่ยมดาวเริ่มแค่หลักร้อยค่ะช็อปสนั่นชิมสนุกพบสินค้านาทีทอง iPad เจน11ราคาไม่ถึงหมื่นซักผ้าฝาหน้าเพียง 4,000 นิดๆ นอกจากนี้ยังมีสินค้าที่ขนมาลดกระหน่ำอีกมากมายงานนี้จนถึง6กันยายนนี้เท่านั้นค่ะเปิดให้ช็อปตั้งแต่10โมงเช้าถึง5โมงเย็นส่วนเสาร์อาทิตย์เปิดถึง2ทุ่มนิยมพาณิชย์เคลียร์โกดังเคลียร์แลนด์เซลล์ที่นิยมพาณิชย์สำนักงานใหญ่ของดีมีจำกัดหมดแล้วหมดเลยนิยมพาณิชย์เคลียร์แลนด์เซลล์ค่ะ
1: เสียสั่งลดถล่มราคาสินค้าที่นิยมพาณิชย์กับมหกรรมเครื่องซักผ้าซื้อไซส์ใหญ่19กิโลซักผ้านวมได้ชิลๆจะซักกี่รอบก็ผ่อนวันละไม่ถึง16บาทจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาคุ้มทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
2: ถ้าเสียดายเครื่องเก่าเอาไปแลกใหม่ได้ราคาสูงสุดตั้ง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
3: นิยมพาณิชย์เคลียร์โกดังลดถล่มราคาครั้งยิ่งใหญ่สุดแห่งปีสูงสุดถึง 80% มางานเดียวได้เครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ทั้งบ้านทุกชิ้นลดโหดเฉพาะงานนี้
2: เครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือไอทีลดไม่เกรงใจจักรยานยนต์ใช้แล้วสภาพเยี่ยมดาวเริ่มแค่หลักร้อยสนั่นชิมสนุกพบสินค้านาทีทอย iPad 71ราคาไม่ถึงหมื่นซักผ้าฝาหน้าเพียง 4,000 นิดๆงานนี้28สิงหาคมถึง6กันยายนนี้เปิดให้ช็อปตั้งแต่10โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสาร์อาทิตย์เปิดถึง2ทุ่มที่นิยมพาณิชย์สำนักงานใหญ่ของดีจำกัดหมดแล้วหมดเลย
4: น้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
5: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
4: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
5: น้ำผึ้งดอกลำไย
4: ดอกสาบเสือดอกลิ้นจี่ผสมมะนาวผสมขิงผสมโพรพอลิสผสมนมผึ้ง
5: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
4: ้โพรพอลิสฮันนี่เวนิก้าฮันนี่กรีนที
5: ขนมฮันนี่สูตร
4: และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
5: ในราคาที่ไม่แพง
4: ฟอราบีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้

0: Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 568-9
1: Your happiness, our happiness, mass.

ู้ฟังคะท่ามกลางเหตุการณ์ภัยพิบัติที่รุนแรงทั่วโลกจากการเปิดเผยของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและภาครัฐจัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวซึ่งแนวทางดังกล่าวนะคะเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติของภาครัฐจากเดิมที่รอให้เกิดภัยพิบัติแล้วจึงดำเนินการเยียวยามาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าโดยรัฐบาลจะสนับสนุนเบี้ยประกันภัยสำหรับภัยสำคัญ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวตั้งเป้าครอบคลุมที่อยู่อาศัยประชาชน30ล้านครัวเรือนโดยระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติจะช่วยให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงเงินสินไหมทดแทนได้รวดเร็วและมีวงเงินช่วยเหลือมากกว่าระบบเยียวยาในรูปแบบเดิมขณะเดียวกันภาครัฐสามารถบริหารความเสี่ยงและวางแผนงบประมาณสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับหลักเกณฑ์จ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นกำหนดว่ากรณีอุทกภัยให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีวาตภัยหรือแผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองกำหนดจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทซึ่งที่ประชุมครม.ได้มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเร่งดำเนินการจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วพร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมทั้งนี้ระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติถือเป็นการปรับแนวทางการบริหารจัดการภัยพิบัติของภาครัฐในเชิงรุกจากการรอเกิดเหตุแล้วเยียวยาสู่การเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าเพื่อประชาชนได้รับความคุ้มครองและเงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติขณะที่ภาครัฐสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและงบประมาณได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ

0: ค่ะโรงเรียนวารีเชียงใหม่อยากจะบอกว่าอนาคตของลูกเริ่มต้นจากโรงเรียนที่มองเห็นศักยภาพของเขาวารีโอเพนเฮาส์2027เปิดโลกการเรียนรู้สู่อนาคตที่เป็นคุณหากคุณกำลังมองหาโรงเรียนที่ไม่ได้สอนเพียงให้ลูกเรียนเก่งแต่พร้อมค้นหาความถนัดพัฒนาศักยภาพและสร้างความมั่นใจให้ลูกเติบโตในแบบของตัวเองเชิญนะคะมาเปิดโลกการเรียนรู้สู่อนาคตที่เป็นคุณวารีโอเพนเฮาส์2027เพราะเราเชื่อว่าเด็กทุกคนมีความสามารถที่แตกต่างกันหน้าที่ของโรงเรียนก็คือช่วยเขาค้นพบขอเชิญคุณพ่อคุณแม่พาลูกมาสัมผัสประสบการณ์จริงมาดูห้องเรียนมาพูดคุยกับครูมาดูหลักสูตรและกิจกรรมและค้นพบว่าวารีเชียงใหม่จะพาลูกของคุณไปได้ไกลแค่ไหนวันเสาร์ที่12กันยายนนี้ค่ะตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง10โมงครึ่งในระดับอนุบาลส่วนระดับประถมและมัธยมตั้งแต่10โมงครึ่งจนถึง11โมง45นาทีที่โรงเรียนวารีเชียงใหม่พบกันนะคะเยี่ยมชมหลักสูตรและห้องเรียนกิจกรรมเวิร์กช็อปนำเสนอหลักสูตรเข้มข้นสัมผัสบรรยากาศการเรียนรู้จริงสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้อย่าปล่อยให้การเลือกโรงเรียนเป็นเพียงการเลือกสถานที่เรียนนะคะแต่อยากให้เป็นการเลือกพื้นที่ที่ลูกจะเติบโตพบกันในวารีโอเพนเฮาส์2027เพราะอนาคตของลูกไม่จำเป็นต้องเหมือนใครวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow 053-140-232-4 การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลค่ะ
1: การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
2: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
1: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
2: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
1: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
1: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพ
3: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
4: ่วนัสสนัน
5: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพติ๊กไปกินที่บ้านตัวก็ได้นะเจ้า
6: ร้านวนัสสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสสนันไบโอเทค
7: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแฮปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
8: ซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
7: ห้องเชียงใหม
8: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนันเจิญจวนกันมาที่วนัสนันร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829
6: สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพี
8: ร้านวนัสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
9: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม่
10: จากปี1964จนถึงวันนี
9: ้กว่า50ปี
10: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
8: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยน
9: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
10: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
8: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
10: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
8: มนนมสดถนนนิมานเหมิน
10: 053-214-410
11: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
8: มนนมสดค่ะ
4: ขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
11: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
12: มน
13: มนนมสด
14: คุณผู้ฟังคะเชิญเติมเต็มความสุขที่หลากหลายที่แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนโดยเฉพาะชั้น2นะคะกับความบันเทิงที่ครบครันและทันสมัยเติมความสุขใกล้บ้านคุณกับโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์สถาบันกวดวิชาจากคู่มองมิสเตอร์ DIY ชั้น2ยังมีศูนย์รวมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีจาก JIB Sportwear ศูนย์รวมเสื้อผ้ารองเท้าและอุปกรณ์กีฬามาเติมเต็มความสุขความสนุกสนานให้กับน้องๆกับ Echo Fantastic นอกจากนี้ยังมีศูนย์รวมมือถือขนาดใหญ่นะคะกับแจ่มฟ้า Lifestyle Center โรงเรียนสอนเทควันโดไบเล่ลำพูนและที่นี่ยังมีความอร่อยที่หลากหลายกับศาลาฟู้ดคอร์ทศูนย์อาหารแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนร้านอาหารและกาแฟจาก Bright Brew อย่าพลาดนะคะร่วมเติมเต็มความสุขที่หลากหลายสีสันแห่งการจับจ่ายที่สบายใจณศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มทุกวันค่ะ

0: หวานกลมกล่อมแทรกด้วยรสเผ็ดกำลังดีไม่ว่าจะทานซอสคู่กับพิซซ่าไก่ทอดเฟรนช์ฟรายหรือนำไปทำอาหารก็อร่อยทุกเมนูบรรจุในขวดบีบง่ายใช้สะดวกและยังมีคุณค่านะคะช่วยต้านอนุมูลอิสระเร่งการเผาผลาญขวดนี้ค่ะน้ำผึ้งผสมพริกจากฟอราบีสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีนะคะเชิญนะคะที่ร้านฟอราบีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989ค่ะ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: มากอายุมากความเข้าใจ
3: ถาวรท่อไอเสีย
4: มากความรู้ใจมากประสบการณ
2: ์กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียบริการแก้ปัญหาหม้อพักท่อไอเสียด้วยความซื่อสัตย์และแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
3: จากเจ้าของร้านพร้อมอาณาจักรหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรุ่นทุกรูปแบบแม้แต่รถที่ตกรุ่นไปแล้วถึง50ปีในราคายุติธรรมสามารถเลือกได้ตามงบที่มีด้วยบริการหลังการขายที่ดูแลอย่างรับผิดชอบมั่นใจและสบายใจเมื่อมีปัญหาหม้อพักท่อไอเสียแวะมาที่
4: ถาวรท่อไอเสียบนถนนโชตนาเยื้องสนามกอล์ฟลานนา
2: 053-217-763 053-225-943 ถาวรท่อไอเสีย
3: หอมดอกแก้วรอบกาแถมยังมีร่มเงาของต้นแคนาสาละมหาโชคโอบล้อมน้ำพุขนาดใหญ
4: ่ให้ธรรมชาติเยียวยาความเหนื่อยล้าก
2: าดมณีแลนด์มาร์คกลางใจคนชอบชิมชอบทานชอบบรรยากาศชิลๆ
3: ตลาดนัดอาหารของคาวหวานเครื่องดื่มร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดในราคาประหยัดและที่จอดรถสะดวก
4: กาดมณี
2: ในบรรยากาศยามเย็นมานั่งทานอาหารรอบลานสัตว์เห็นวิวดอยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
5: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
0: วันนี้คงต้องลากันไปขอบคุณจากใจศิสุดาชวชาติ Mass FM และเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
6: Mass FM
3: ผู้ที่รู้ผิดถูกแล้วไม่ทำคือผู้ที่ไม่มีความกล้า
7: To see what is right and not to do it is want of courage

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเนเธอร์แลนด์พบผู้ติดเชื้อไวรัสเวสต์ไนล์9รายและมีผู้เสียชีวิต1รายสถาบันสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของเนเธอร์แลนด์หรือ RIVM เปิดเผยว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสเวสต์ไนล์ในเนเธอร์แลนด์9รายในจำนวนนี้เสียชีวิต1รายโดยผู้ติดเชื้อ1รายตรวจพบจากการบริจาคเลือดขณะที่ผู้ติดเชื้อรายอื่นได้รับการยืนยันระหว่างเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลซึ่งไวรัสเวสต์ไนล์มักแพร่ระบาดในสัตว์ปลีกตามธรรมชาติและสามารถติดต่อสู่คนหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยมียุงเป็นพาหะRIVM ระบุว่าขณะนี้บุคลากรทางการแพทย์และนักวิทยาศาสตร์กำลังร่วมกันติดตามการแพร่กระจายของไวรัสดังกล่าวเพื่อกำหนดมาตรการรับมือที่เหมาะสมโดยผู้ติดเชื้อไวรัสดังกล่าวส่วนใหญ่ไม่มีอาการแต่มีผู้ป่วยร้อยละ19มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่และร้อยละ1มีอาการรุนแรงเกี่ยวกับระบบประสาทจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: New MG Urban. 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin H Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin H Plus จากประเทศญี่ปุ่น
5: Alinamin H Plus
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียAlinamin
5: H Plus AlinaminH+
4: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
5: Alinamin H Plus
4: จากประเทศญี่ปุ่น
5: Alinamin H Plus
6: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายกรอบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
7: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
10: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
9: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Rise In Vaccineจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
11: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
12: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
11: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
13: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
14: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
13: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
14: ว้าว
13: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
15: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
16: 7 โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
15: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วยนาโน EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
16: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
17: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
18: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
19: You're listening

ายจากใจเธอล้างให้หมดจดไปเลยนะคะงั้นเก่าของพี่เอนันบุญนาคกับล้างใจแต่ส่วนใหญ่ถนัดล้างจานมากกว่านะนี่ก็ชอบล้างจานล้างใจจากพี่เอค่ะและไทยธนวุฒิกับวันสุขเพลงประจำวันนะคะกลับมาเจอกันรอบเย็น 17:00 นถึง 18:00 นกับวันศุกร์ที่4กันยายนพรุ่งนี้เช้าตื่นมาวันเสาร์แล้วคุณฟังเสาร์แรกของเดือนกันยายนนี้ต่างหากด้วยผ่านไปแต่ละวันนี้ไวทีเดียวค่ะคุณฟังใช้เวลาทุกวันให้มีความสุขที่สุดกันละกันในเดินทางกลับบ้านก็ขอให้ปลอดภัยกันเพราะว่าช่วงนี้รถราเยอะมากแล้วก็ทุกวันก็จะมีข่าวเรื่องอุบัติเหตุที่โน่นที่นี่กันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะเชื่อว่าหลายๆคนสิ่งที่ตั้งใจและก็ต้องการก็คือการเดินทางกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยไม่ว่าคุณจะใช้มอเตอร์ไซค์หรือว่าจะใช้รถยนต์ก็ต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้นถนนหนทางหลายเส้นทางก็ยังคงมีการขุดกันเจาะกันหลายจุดหลายทีเดียวหลายจุดมากๆเลยทีเดียวค่ะล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็เร่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงถนนรอบคูเมืองเชียงใหม่ช่วงที่4ที่แจ่งกู่เฮืองแจ่งหัวลินและก็แจ่งสีภูมิฝั่งนอกนั่นเองนะคะก็แถวๆวัดโลกโมลีนี่ก็แน่นอนว่าค่อนข้างที่จะเดินทางลำบากกันนิดนึงแล้วก็รถจะติดนิดนึงค่ะก็เสาร์อาทิตย์ก็ทำให้เต็มที่จะได้เสร็จไวๆนะคะให้กำลังใจกับคนที่ทำงานกันด้วยกันละกันค่ะฟังเพลงเก่าด้วยกันช่วงเย็นกับเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะงั้นเก่าของฮาร์ดเพลงนี้กับละครเรื่องนั้นค่ะ

0: นฟังยุคดาวต้องเพลงนี้เท่านั้น
1: ม
0: ันเหงาตอนนั้นมันระบาดมากจริงสมัครเพลงนี้ของนีโน่เมธานีบุรณสิรินะคะคนขี้เหงาค่ะไปเลี้ยวกันก่อนในนั้นกระปื่นล้านเพลงและฮาซิววงกับละครเรื่องนั้นพูดถึงนีโน่ต้องบอกว่าเมื่อคืนหลายคนน่าจะเซอร์ไพรส์นะคะกับ The War Song ร้องข้ามกำแพงไม่ได้ดูสดเหมือนกันค่ะแต่ว่าไปดูเทปย้อนหลังด้วยความที่ไปดู TikTok มาแล้วก็เห็นเอ้ยนีโน่มาอะไรเงี้ยแล้วพอเข้าไปดูรายการแบบเต็มๆดูแบบสคริปต์นะแต่ก็เห็นหลายๆศิลปินอย่างเช่นติ๊กกลิ่นสีอย่างเงี้ยนะคุณผู้ฟังแล้วก็มี3โทนด้วยฮันนี่พัชสอนบุญเกียรติฝันดีฝันเด่นนีโน่ก็มาเซน่าหอยก็มาด้วยแล้วก็เขาจะมีคอนเสิร์ตเร็วๆนี้กับคอนเสิร์ตคิดถึงคีตาโดยภูสิทธิ์ไร้ทองนะคะซึ่งหลายๆคนน่าจะต้องไปดูแน่นอนใครที่ชอบเพลงแนวนี้ก็ต้องจองตั๋วกันเลยทีเดียวต้องกดบัตรให้ทัน31ตุลาคมนะคะเวลา13นาฬิกานั่นเองค่ะก็จะเริ่มจำหน่ายบัตรกันตั้งแต่น่าจะขายหมดแล้วไม่แน่ใจก็คือ29สิงหาคมที่ผ่านมานั่นเองค่ะก็สนุกสนานเอนจอยกันแน่นอนนี้แค่ในรายการยังสนุกขนาดนี้ถ้าเกิดไปคอนเสิร์ตนี่จะสนุกสนานแค่ไหนซึ่งการดูคอนเสิร์ตของหลายคนก็จะทำให้ผ่อนคลายความเครียดได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะอยู่ด้วยกันรอบเย็นค่ะมาพร้อมกับสิ่งดีๆเช่นเคยกับการเดินทางและแสงชัยมอเตอร์เซลด้วยค่ะใครที่รถไฟฟ้าอาจจะยังไม่ตอบโจทย์วันนี้แนะนำคันนี้กับรถยนต์ Mitsubishi Full Hybrid นะคะคำตอบของคุณค่ะประหยัดน้ำมันมากๆ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตรและที่สุดด้านช่วงล่างซึ่งสามารถปรับได้ถึง7โหมดการขับขี่โดยเฉพาะหน้าฝนแบบนี้ต้องใช้โหมดเวทนะมั่นใจทุกโค้งทั้งความปลอดภัยแล้วก็การบริการหลังการขายนะคะอะไหล่รอไม่นานด้วยค่ะ All New Mitsubishi Mitsubishi Forge HEV SUV ดีไซน์ยอดเยี่ยมแห่งปีราคาเริ่มต้น 899,000 บาทออกรถเพียง 49,000 บาทหรือผ่อนเริ่มต้น 6,388 บาทค่ะและยังมีสิทธิพิเศษมากมายของแถมจัดเต็มกับฟรี Exclusive Gift Set มูลค่า 1,470 บาทด้วยสำหรับท่านที่สนใจออกรถในเดือนนี้นะคะ Xpander HEV ค่ะ 2025 เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่คันใหญ่นั่งสบาย MPV 7ที่นั่งอันดับ1ในตลาดนะคะรับส่วนลดมากกว่า 150,000 บาทค่ะฉลองพิเศษกับโปรแรง Mitsubishi ครบรอบ65ปีอย่างต่อเนื่องทั้งฟรีบัตรเติมน้ำมันมูลค่า 10,000 บาทดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน48เดือนครอบครัวของ Mitsubishi ลดเพิ่มอีก 10,000 บาทด้วยลูกค้านิติบุคคลลดเพิ่มสูงสุด 80,000 บาทค่ะหายห่วงตอนนี้ขยายเวลาในการรับประกันตัวรถและก็ระบบไฮบริด5ปีเป็น7ปีหรือ150,000 กิโลเมตรและรับประกันแบตเตอรี่ถึง10ปีด้วยกันสนใจแวะไปเทสไดรฟ์สอบถามเพิ่มเติมได้กับมิซูแสงชัยทั้ง3สาขาสาขาแม่โจ้แยกกรมโชคนะคะสาขาแม่เฮียติดกับแม่โครหางดงค่ะแล้วก็สาขาลำพูนที่สันป่าฝาย053-262-555 และ Facebook ของมิซูแสงชัยเชียงใหม่กันด้วยนะคะยอดขายและส่วนบริการอันดับ1ของประเทศไทยมั่นใจกับมิซูแสงชัยได้เลยนะคะเซน่าหอยบ้างเพลงนี้แอบเหงาจากคนขี้เหงามาแอบเหงากันนะคะ

0: Refresh, refill the music.
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

งั้นกับของเจวัฒนาเพลงนี้นะคะจะเห็นท้องฟ้านั้นไหมก่อนนั้นมีฮันนี่พัชสอนบุญเกียรติเป็นอีกหนึ่งสาวที่เมื่อคืนในรายการ The War Song ร้องข้ามกำแพงนี้สวยนะการเวลาไม่สามารถทำอะไรเธอได้แล้วก็ดูสดใสดูแข็งแรงมากเลยทีเดียวฟ้าลืมงานเก่าของฮันนี่นั่นเองค่ะเรื่องราวของท้องฟ้าบางทีมันก็มีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างคือหลายๆคนชอบมองท้องฟ้าพี่ตนเองก็เช่นกันเวลาขับรถเอาเวลานั่งรถกลับบ้านไม่ได้ขับเองนะก็จะดูท้องฟ้าดูโน่นดูนี่กันไปซึ่งฟ้าตอนเย็นสวยมากๆและตอนนี้ฟ้ามืดเร็วอีกต่างหากด้วยนะคะคุณผู้ฟังขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันนะคะและขอบคุณส่งท้ายกันด้วยค่ะกับความอร่อยที่แวะไปชิลกันได้ทุกวันและทุกเย็นเปิดร้านรอเรียบร้อยค่ะกับท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมเสิร์ฟความอร่อยของอาหารทะเลให้คุณได้เลือกทานกันใครว่าอยู่เชียงใหม่จะทานแต่ของเหนืออย่างเดียวของทะเลเราก็จัดให้ได้ค่ะบรรยากาศดีๆแบบนี้แวะมากินกุ้งแม่น้ำตัวใหญ่ๆสดเด้งมันกุ้งแบบเยิ้มๆนะคะจิบเครื่องดื่มเย็นๆทานข้าวกับคนรู้ใจแค่นี้แหละเป็นวิธีการในการพักของเราได้อย่างเต็มที่เหนื่อยกับการทำงานตลอดทั้งสัปดาห์วันนี้เย็นวันศุกร์การมาปาร์ตี้กันดีกว่านะคะมีทั้งเมนูของปลาเต่าเต้ยหม้อไฟเมนูพิเศษที่เหมาะกับอากาศแบบนี้ด้วยหล่นเนื้อปูค่ะเนื้อปูแบบเป็นก้อนๆเลยทีเดียวไม่ได้ใช้เนื้อปูแบบเละๆนะเป็นเนื้อปูเป็นก้อนๆนะคะคุณผู้ฟังอร่อยมากมีปูทะเลผัดผงกะหรี่ปลาหมึกแดดเดียวค่ะต้มยำกุ้งแซ่บมากเลยทีเดียวกุ้งแช่น้ำปลานะคะปลาหมึกแดดเดียวแล้วก็มีหอยเชลล์ทรงเครื่องหอยหวานเผาหอยนางรมสดเมนูของปลากระพงทอดน้ำปลานะคะปลาเก๋าราดพริกสดค่ะแล้วก็มีอื่นๆมากมายทีเดียวตามไปอร่อยได้กันได้ทุกวันและทุกเย็นร้านเปิด 17:00 นถึง 23:00 นมีดนตรีสดเบาๆให้คุณได้ฟังกันด้วยนะคะผ่อนคลายกันนิดนึงละกันค่ะแวะไปกันได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัสพิกัดของร้านหาไม่ยากอยู่ที่7ยอดซอยโพธาราม2ซอย LCC ขับผ่านโรงเรียน LCC ไปนิดเดียวค่ะเจอซอยแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวสายเข้าไปด้านในได้เลยที่จอดรถเยอะกว้างขวางสะดวกสบายนะคะจองตั๋วล่วงหน้าได้ค่ะ0635251719เบอร์นี้0635251719อยากจะดูรีวิวนะเพื่อความมั่นใจว่าเมนูของเราตรงปกไหมบรรยากาศดีไหมค่ะไปดูกันได้ที่ Facebook และ TikTok ของท่าจีนชมจันทร์พลัสเซิร์ชชื่อนี้ภาษาไทยได้เลยรับรองว่าอร่อยทุกเมนูอร่อยทุกจานให้คุณได้เลือกกันกับท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับเวลาในช่วงเย็นของเรางานเก่าของเพชรโอสถานุเคราะห์เพลงนี้บ้างเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษค่ะ

0: ่ะของพี่แท่งศักดิ์สิทธิ์แท่งทองนะคะอยากหยุดตะวันไวที่ปลายฟ้า
1: หยุดไว้นั้นนะอย่าจับ
0: แต่ก็หยุดไม่ได้แหละมันก็ไปเรื่อยๆของเวลาตอนนี้18นาฬิกาแล้วด้วยเตรียมตัวกลับบ้านนะคะหลายคนถึงบ้านเรียบร้อยวันนี้ได้ข่าวว่ารถไม่ติดใช่ไหมคะโดยเฉพาะเส้นมหิดลปกตินี้จะติดแบบหนุบหนับแต่วันนี้ค่อนข้างที่จะถึงบ้านไหวมีน้องคุณผู้ฟังที่อยู่ต้องใช้เส้นมหิดลในทุกเย็นในการเดินทางกลับบ้านวันนี้ไม่บ่นว่ารถติดค่ะแต่ก็ถึงบ้านรายงานตัวเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันดีๆของเรากันละกันที่รถไม่ติดนะคะขอบคุณด้วยการติดตามด้วยค่ะแล้วก็ขอบคุณส่งท้ายกับความอร่อยอย่าลืมแวะไปชิลไปพักกันได้ท่าจีนชมจันทร์พลัสร้านเปิดแล้วเรียบร้อยรอพร้อมเสิร์ฟความอร่อยให้คุณได้เลือกกันอย่าลืมแวะไปกับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับเพลงสากล Radio Twilight สองคนในร่างเดียวจากดูโวส่งท้ายค่ะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ช่วงบ่ายเลยนะคะวันนี้ไปก่อนขอบคุณด้วยการติดตามสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio. Freshen up.
1: Refresh. Refill the music. Chiang Mai Radio. Freshen up.
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อ่ะ
7: ไปหาหมอเธออ
8: ืมไม่อ่ะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
9: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmaeradio.com
10: You're listening

0: ูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย

0: วัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ Radio Twilight ทาง 92.0 นะครับผมสมเกียรติช่วงนี้สายครับเป็นเพื่อนคุณฟังเย็นวันศุกร์วันนี้วันศุกร์ที่พร้อมที่จะมีฝนก็ได้ไม่มีก็ได้ก็แล้วแต่จะตกไม่ตกนะฮะแต่ว่าเราเป็นเรื่องปกติแล้ววันไหนถ้าไม่ตกเป็นเรื่องแปลกทีเดียวนะฮะอันนี้ก็ร้อนบ้าง30องศาบ้างลงมาบ้างนะฮะขับรถฟังเพลงเย็นวันศุกร์รถก็ติดนะฮะยังไงก็ติดอยู่แล้ววันศุกร์ไม่น่าจะมีปัญหาแต่ว่ามันดีตรงที่มันติดไม่นานติดแป๊บเดียวนะฮะเราก็สบายๆกันไปฟังเพลงเป็นเพื่อนกันจนถึงทุ่มนะฮะ Radio Twilight ผมสมเกียรติช่วงนิสัยและชาบุกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town วันนี้คือวันศุกร์ก็คงไม่พลาดอยู่แล้วนะฮะความสุขสนุกสนานเอนเตอร์เทนเมนต์ครบวงจรไปทานข้าวก็ได้นะอาหารอร่อยที่นี่เพลงก็ดีสังสรรค์อย่างมีความสุขเชิญได้ที่ Warm Up The Best in Town 0534-00677 นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับยังเยื้องกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมนะครับและนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเย็นวันนี้ของเรากับ Radio Twilight เย็นวันศุกร์ครับ
1: Radio Twilight
2: So many of you probably know I was discovered singing on a railway station by a guy called Long John Baudry way back whenAnd I've always felt, you know, I wouldn't say you use the word discover, but if I've been introduced to someone I think has got some great vocal quality, I would like to try and bring this person to you. And this person tonight is a girl that last week was busking on the streets of Glasgow, a young Scottish girl called Amy Bell. Please welcome her to the stage. And this is a song you know, and I want to hear some vocal backup for it. Amy, come on, darling.This is a big night for her. Make her feel at home. Come on. You all right, Amy?
3: Good, thanks.
2: You're feeling looking good, darling. Don't worry about the football team. You can sing, darling. Okay, here's this one.

Keep your eye out for Amy.

0: Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบุกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบุกุทั้ง5สาขา
0: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย

0: กุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: Radio Twilight สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

วันศุกร์วันนี้ถึงบ้านหรือยังคุณผู้ฟังน่าจะยังไม่ถึงนะแต่ใครที่ถึงแล้วคงไม่ได้ฟังแหละว่าคงจะต้องทำอย่างอื่นนะฮะใครยังไม่ถึงก็ฟังเพลงเป็นเพื่อนกันไปก่อนก็แล้วกันนะครับเย็นวันนี้เดี๋ยวคงจะต้องหาเพลงมาฝากคุณผู้ฟังแหละลิซ่าเขาออกซิงเกิลใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะฮะแต่งตัวเซ่เท่มากเซ็กซี่ค่ะมีทั้งรถตุ๊กๆเบียร์อะไรเยอะแยะเลยคุณฟังนะฮะก็เป็นกระแสไวรัลในทีเดียวเห็นได้ข่าววันนี้วันเดียว28ล้านวิวนะฮะออกมาแป๊บเดียวนี่ถือว่าเป็นเรคคอร์ดใหม่ทีเดียวก็เดี๋ยวรอฟังกันแล้วกันนะฮะจะมาฝากคุณผู้ฟังสำหรับสวัสดีค่ะของลิซ่านะครับคุณผู้ฟัง Radio Twilight

0: Radio ทวายไลท์ 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกะยะ69ทุกเมนูหลังบิ๊ก4เอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053-400-677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุป

0: 6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053 299 898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

0: วลาใกล้จะหมดแล้วคุณผู้ฟังเดี๋ยวต้องลาแล้วนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการด้วยกันมาจนถึง 19:00 น.นะครับวันนี้กลับมาเจอกันใหม่นะครับค่ำวันนี้ขอให้ฟังขับรถถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพค่ำวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ
1: Radio Twilight

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล Data Center เร่งออกระเบียบหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนไม่ให้ส่งผลกระทบความเชื่อมั่นนักลงทุนรัฐบาลเชิญชวนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์เริ่มตอนแรกวันพรุ่งนี้พบกับนายประกรณ์นินประพันธ์ประเด็นปฏิรูประบบข้าราชการผู้นำสหรัฐขอให้ยุโรปจ่ายคืนสำหรับงบประมาณทางการทหารที่สหรัฐมอบให้แก่ยูเครนในช่วงการทำสงครามกับรัสเซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล Data Center เร่งออกระเบียบหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนไม่ให้ส่งผลกระทบความเชื่อมั่นนักลงทุนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการขออนุญาตประกอบกิจการศูนย์ Data Center ว่าได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center โดยมีนายเอกนิติทานประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเพื่อออกระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆและย้ำว่าขณะนี้ยังไม่มีการอนุมัติโครงการใหม่ส่วนโครงการที่ได้รับอนุมัติไปแล้วไม่มีปัญหาสามารถดำเนินการต่อไปได้โดยจะพิจารณาอนุญาตเฉพาะผู้ประกอบการที่มีความพร้อมและสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นใหม่ได้พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน
2: ส่วนใหญ่โครงการที่อนุมัติไปแล้วเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรเพราะเขาก็จะมีแหล่งพลังงานแหล่งน้ำแหล่งทรัพยากรธรรมชาติต่างๆไปที่เรียบร้อยแต่ที่มันเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้ในประเด็นนึงก็คือแบบไปขอไว้ก่อนขอไฟขอใช้ไฟขอใช้น้ำขอใบอนุญาตอะไรก่อนแบบนี้เป็นต้นแล้วก็หวังว่าจะเอามาทำงานค้าในเชิงพาณิชย์แบบนี้มาเก็งกำไรมาอะไรแบบนี้เราก็คงไม่ให้
1: คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ยืนยันจะจัดทำหลักเกณฑ์กำกับดูแลให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนโดยไม่กระทบประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ
3: นายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1ทับ2569ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน4ด้านหลักคือการบูรณาการข้อมูล Data Center ทั้งหมดให้ชัดเจนและเป็นศูนย์รวมเดียวกันการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำบังคับกับผู้ประกอบการทุกกลุ่มเพื่อดูแลไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบการเชื่อมโยงการลงทุนให้เข้ากับยุทธศาสตร์ของประเทศเช่น Net Zero AI รวมถึงการส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดเล็กและการใช้รูปแบบการแข่งขันยื่นข้อเสนอสำหรับโครงการใหม่ในอนาคตเพื่อคัดเลือกผู้ลงทุนที่สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศไทยได้พร้อมตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา4ด้านเพื่อจัดทำรายละเอียดเกณฑ์การกำกับดูแลด้านเศรษฐกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพื้นที่และด้านสิ่งแวดล้อมและตั้งเป้าหมายที่จะกำหนดนโยบายและเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน1เดือนเพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อทุกภาคส่วน
4: จะมีชุดในเชิงเศรษฐกิจประเมินทั้งขั้นต่ำแล้วก็ตัวยุทธศาสตร์ของชาติในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานน้ำไฟดิจิตอลไปดูว่าประเทศพร้อมขนาดไหนชุดที่3ในเรื่องของที่ดินพื้นที่ต่างๆจัดระเบียบที่ดินทั้งหมดทั้งเมืองอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็ชุดที่4คือชุดสิ่งแวดล้อมจะเอามาตรฐานขั้นต่ำเข้ามาเสนอในอาทิตย์หน้าเช่นเดียวกันตั้งเป้าไว้ว่า1เดือนจะต้องมีนโยบายที่ชัดเจน
3: ด้านนายดนุชาพิชยานันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวว่าคณะกรรมการจะกำหนดหลักเกณฑ์ให้ครอบคลุม Data Center ทั้งในส่วนที่เปิดให้บริการแก่ผู้อื่นและส่วนที่สร้างขึ้นเพื่อใช้งานเองโดยจะมีการพิจารณากำหนดขนาดของ Data Center ที่ชัดเจนเพื่อแบ่งระดับการดูแลและจัดประเภทให้เป็นหมวดธุรกิจเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรม Data Centerนอกจากนี้จะมีการจัดตั้งกลไกกลางขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองและพิจารณาเห็นชอบการตั้ง Data Center เป็นการเฉพาะ
5: การอนุมัติอนุญาตที่ผ่านมาเป็นการทำตามกฎหมายของหน่วยงานใครที่ไม่ได้ต้องการส่งเสริมการลงทุนเนี่ยเขาก็ไปขอไฟได้ขอน้ำก็จบแล้วมันก็ทำให้การอนุมัติอนุญาตที่มันไม่มีเอกภาพนะครับในเรื่องนี้แล้วมันก็จะมีผลกระทบอย่างที่เราเห็นกันนะครับทำในเรื่องของตัวกลไกที่จะเป็นตัวกันกรองแล้วก็การพิจารณาเห็นชอบอนุญาตการตั้งดาต้าเซ็นเตอร์เนี่ยเป็นการเฉพาะขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้มันมีเอกภาพในการดำเนินการแล้วก็ ีการดูในแง่ของผลประโยชน์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับการมี data center ในช่วงถัดไป
3: สำหรับสถานะของโครงการ data center ในปัจจุบันพบว่ามีโครงการที่เปิดให้บริการแล้วจำนวน35โครงการซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและเป็นโครงการที่ผ่านการอนุมัติจาก BOI เพียง11โครงการมีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง49โครงการและมีโครงการที่เอกชนแสดงความสนใจซึ่งอยู่ระหว่างการรอพิจารณาอีก117โครงการปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: ขณะที่กระทรวงพลังงานเตรียมกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่สำหรับประกอบกิจการ Data Center นายเอกนัยพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างพิจารณากำหนดอัตราค่าไฟสำหรับ Data Center เป็นประเภทเฉพาะเพื่อไม่ให้กระทบกับอัตราค่าไฟของประชาชนและผู้ใช้ไฟประเภทอื่นรวมถึงหลักเกณฑ์การขอจองไฟและการมัดจำก่อนจ่ายไฟฟ้าเพื่อนำเงินไปลงทุนปรับโครงข่ายและพัฒนาผลิตพลังงานขึ้นมาทดแทนนอกจากนี้จะพิจารณาเรื่องการสำรองไฟมาตรฐานการใช้แบตเตอรี่หรือน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงานสำหรับสำรองไฟต้องไม่ส่งผลกระทบและมีความปลอดภัย
6: ปัจจุบันเนี่ยมีการใช้น้ำมันนะครับมาเป็นตัวผลิตพลังงานในส่วนนี้ก็ต้องมีมาตรฐานที่ไม่ส่งผลกระทบ Data Center เนี่ยเป็นผู้ใช้ไฟปริมาณมากต้องมีเกณฑ์เงื่อนไขในการเชื่อมต่อเข้าระบบเพื่อเวลาใช้ไฟปริมาณมากเนี่ยเวลาไฟขึ้นไฟลงเนี่ยไม่กระทบกับเสถียรภาพและความมั่นคงในตัวของระบบโครงข่ายเพื่อไม่ให้กระทบกับผู้ใช้ไฟไม่ว่าจะเป็นประชาชนเป็นบ้านเรือนนะครับเป็นอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการในบริเวณใกล้เคียง
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดทำแดชบอร์ดแสดงสถานะโครงการ Data Center แบบเรียลไทม์เชื่อมโยงข้อมูลอำนวยความสะดวกในการกำกับดูแลของภาครัฐนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่ากระทรวง DE ได้นำข้อมูลจากหลายหน่วยงานมาจัดทำแดชบอร์ดที่แสดงผลแบบเรียลไทม์เพื่อรวบรวมข้อมูลทุกส่วนทั้งข้อมูล Data Center ข้อมูลสายส่งไฟฟ้าและข้อมูลผังเมืองเข้าด้วยกันทำให้สามารถเห็นภาพรวมของการดำเนินงานได้อย่างชัดเจนมากขึ้นซึ่งจะทำให้ทุกหน่วยงานสามารถติดตามสถานะของ Data Center ได้อย่างชัดเจนแบบเรียลไทม์ทั้งโครงการที่กำลังจะก่อสร้างโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและโครงการที่เปิดประกอบการแล้วโดยระบบดังกล่าวจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้ภาครัฐสามารถบูรณาการการทำงานร่วมกันได้ดียิ่งขึ้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันการขยายกิจการ Data Center จะไม่กระทบสาธารณูปโภคภาคประชาชนพร้อมให้ชะลอการจ่ายน้ำจ่ายไฟให้กับโครงการใหม่จนกว่าจะมีการควบคุมอย่างเป็นรูปธรรม
7: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าการขยายตัวของการลงทุนในกิจการ Data Center ในปัจจุบันยังไม่มีผลกระทบใดๆต่อการให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั้งไฟฟ้าและน้ำประปาในส่วนที่ให้บริการแก่ประชาชนโดยได้มอบหมายให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลได้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและการประปานครหลวงเตรียมความพร้อมในการชะลอการให้บริการระบบสาธารณูปโภคสำหรับโครงการก่อสร้าง Data Center แห่งใหม่ที่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างออกไปก่อนรวมไปถึงกรณีที่บางบริษัทหรือผู้ประกอบการ Data Center บางแห่งได้มีการจัดทำข้อตกลงเบื้องต้นหรือมีการลงนามผูกพันไว้กับทางการไฟฟ้าและการประปาไปแล้วทางหน่วยงานก็พร้อมที่จะดำเนินการชะลอการให้บริการสาธารณูปโภคออกไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center จะออกระเบียบและหลักเกณฑ์การกำกับดูแลฉบับใหม่เสร็จสิ้นและประกาศใช้อย่างเป็นทางการณภศรแก้วขำรายงาน
1: ด้านกรุงเทพมหานครสั่งชะลอโครงการ Data Center 3โครงการเพื่อรอนโยบายที่ชัดเจนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าปัจจุบันพื้นที่กรุงเทพมหานครมีโครงการขออนุญาตตั้ง Data Center ทั้งหมด6โครงการขนาด 9-23 เมกะวัตต์โดยโครงการที่ดำเนินการไปแล้ว3โครงการจะตรวจสอบอย่างเข้มข้นถึงปัญหาและผลกระทบต่อประชาชนเพื่อนำข้อมูลมาเสนอต่อคณะกรรมการส่วนอีก3โครงการที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติขั้นสุดท้ายจะให้ชะลอการพิจารณาออกไปก่อนเพื่อรอนโยบายจากคณะกรรมการที่จะได้ข้อสรุปภายใน1เดือน
8: กทมปัจจุบันมีขออนุญาตทั้งหมด6โครงการนะขนาดตั้งแต่9เมกะวัตต์ถึง23เมกะวัตต์เปิดดำเนินการไปแล้ว3โครงการตั้งแต่ปี65 66 67นั้นโครงการที่เปิดไปแล้วเนี่ยก็จะไปสำรวจอย่างเข้มข้นเลยว่ามีปัญหาตรงไหนมีความเดือดร้อนของประชาชนตรงไหนแล้วก็เอาเป็นบทเรียนซึ่งจะมาเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการต่อไปส่วน3โครงการที่ยังไม่ได้อนุมัติขั้นสุดท้ายก็ให้ชะลอแล้วก็ไปดูในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เข้มข้นแล้วก็รอนโยบายจากทางคณะกรรมการซึ่งคิดว่าภายใน1เดือนก็จะได้ข้อสรุปครับ
1: ขณะที่กรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำและดินที่เก็บจากศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9เพื่อหาสารปนเปื้อนคาดว่าจะทราบผลภายใน7วันนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกันระหว่างกรมควบคุมมลพิษและสำนักงานเขตห้วยขวางณศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ได้เก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเพื่อหาสารปนเปื้อนและใช้ประกอบการตรวจสอบแหล่งกำเนิดคาดว่าจะทราบผลภายในประมาณ7วันส่วนของสำนักงานเขตห้วยขวางได้มีคำสั่งให้ผู้ประกอบการดำเนินการกำจัดคราบน้ำมันในระบบท่อระบายน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งพร้อมจัดทำมาตรการป้องกันน้ำมันรั่วไหลลงสู่ระบบระบายน้ำรวมถึงมาตรการป้องกันกลิ่นและไอระเหยจากน้ำมันไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยกำหนดให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน7วันเช่นกันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐได้ข้อสรุปในสาระสำคัญคาดว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีที่เป็นธรรมและแข่งขันได้
9: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการหารือกับนายเจมี่สันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิสเตอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐณกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐให้มีความคืบหน้าจนสามารถมีข้อสรุปได้ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีในการผลักดันภารกิจนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของทั้งไทยและสหรัฐร่วมกันในระยะยาวโดยภาพรวมของการหารือเป็นไปด้วยบรรยากาศที่ดีฝ่ายสหรัฐแสดงความยินดีอย่างยิ่งต่อความตั้งใจของฝ่ายไทยโดยเห็นว่าการเจรจาในครั้งนี้มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมจนสามารถมีข้อสรุปในสาระสำคัญร่วมกันได้ก่อนที่จะมีการประกาศผลการไต่สวนภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างทั้งนี้ฝ่ายสหรัฐให้ความมั่นใจว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีจากผลการไต่สวนดังกล่าวอย่างเป็นธรรมและแข่งขันได้นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นชอบร่วมกันให้ทีมเจรจาในระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายช่วยกันสรุปผลในประเด็นปลีกย่อยให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดสำหรับการเดินทางเยือนสหรัฐในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องของฝ่ายไทยตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาในการผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของไทยในการเดินหน้าผลักดันความสัมพันธ์ไทยสหรัฐในทุกมิติซึ่งหากการเจรจาได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในท้ายที่สุดจะช่วยให้ไทยได้รับอัตราภาษีที่สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคได้พร้อมรักษาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดสหรัฐป้องกันการสูญเสียอาชีพในภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรตลอดจนรักษารายได้ของประชาชนไทยในภาพรวมเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐบาลมอบสิ่งของบริจาคและเงินช่วยเหลือแก่เอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยเพื่อดูแลผู้ประสบอุทกภัยและดินโคลนถล่มในประเทศเนปาล
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของบริจาคและเงินช่วยเหลือจากภาครัฐและภาคเอกชนไทยแก่นายทันพหานทูลโอลิเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อนำไปสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบภัยจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มในประเทศเนปาลโดยได้รับการสนับสนุนร่วมกันจากหลายภาคส่วนอาทิอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลหรือชุด PPE สำหรับเจ้าหน้าที่ค้นหาร่างผู้เสียชีวิตหน้ากากอนามัยชนิดพิเศษและผ้าห่มกันหนาวทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศได้ประสานจัดหาเที่ยวบินพิเศษสำหรับขนส่งสิ่งของทางการทูตจำนวน1เที่ยวบินเพื่อลำเลียงสิ่งของและเวชภัณฑ์ดังกล่าวจากประเทศไทยไปยังประเทศเนปาลระหว่างวันที่8ถึง11กันยายนนี้ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ส สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนคาดว่าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นทุกภูมิภาคในระยะนี้จนถึงวันที่8กันยายนส่งผลให้หลายพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
11: คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนได้คาดการณ์ในระยะนี้จนถึงวันที่8กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นในทุกภูมิภาคโดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากบริเวณที่ลาดเชิงเขาน้ำท่วมขังในเขตเมืองและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำได้แก่บึงกาฬนครพนมมุกดาหารอุดรธานีมหาสารคามอำนาจเจริญสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษอุบลราชธานีพระนครศรีอยุธยาสิงห์บุรีอ่างทองสระบุรีแม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยาลำปางแพร่สุโขทัยอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์พิษณุโลกฉะเชิงเทรานครนายกสระแก้วปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดประกอบกับความชื้นในดินอิ่มน้ำแล้วจากฝนที่ตกสะสมอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาโดยต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันในช่วง24ชั่วโมงจากฝนตกสะสมคือจังหวัดตราดบริเวณตำบลไม้รูดอำเภอคลองใหญ่และตำบลด่านชุมพลอำเภอบ่อไร่ขณะเดียวกันยังเป็นโอกาสดีสำหรับพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำจะได้เติมน้ำในแหล่งกักเก็บน้ำไว้สำรองใช้ช่วงหน้าแล้งช่วยเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำรวมถึงแหล่งน้ำธรรมชาติและบรรเทาปัญหาภัยแล้งในหลายพื้นที่ได้แก่ลำปางกำแพงเพชรพิจิตรกาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมายะโสธรร้อยเอ็ดสกลนครหนองคายหนองบัวลำพูเลยกาญจนบุรีชัยนาทนครสวรรค์ราชบุรีลพบุรีสุพรรณบุรีและอุทัยธานีปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐบาลเชิญชวนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์เริ่มตอนแรกวันพรุ่งนี้พบกับนายปกรณ์นินประพันธ์ประเด็นปฏิรูประบบข้าราชการนางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินเริ่มเสาร์แรกกับนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีประเด็นการปรับระบบราชการซึ่งเป็นรายการที่จะเปิดมุมคิดเจาะนโยบายเบื้องหลังการทำงานและทิศทางการบริหารประเทศผ่านการพูดคุยกับรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยตรงขณะเดียวกันรัฐบาลต้องการเพิ่มช่องทางการสื่อสารที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและรับรู้ถึงเหตุผลเป้าหมายและผลที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานเพื่อให้ทุกคำถามมีคำตอบโดยประชาชนสามารถติดตามรายการได้ทุกวันเสาร์เวลา 9:05 นเริ่มวันพรุ่งนี้ทางโทรทัศน์NBT MCOT HD และททบ5และช่องทางออนไลน์กรมประชาสัมพันธ์ NBT Connect และไทยคู่ฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันอาหารพัฒนาศักยภาพชุมชนยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสร้างรายได้กว่า2ล้านบาทนางธิดาวันแสวงการผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ร่วมกับสถาบันอาหารจัดโครงการการพัฒนาขีดความสามารถของกิจการชุมชนกฟผ.เพื่อสร้างความได้เปรียบของผลิตภัณฑ์ชุมชนพร้อมแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารระยะที่2ซึ่งจะส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของชุมชนรอบพื้นที่เขตเขื่อนโรงไฟฟ้าและระบบส่งทั่วประเทศเพื่อให้ชุมชนสามารถก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในการแข่งขันได้อย่างแท้จริงโดยได้พัฒนากิจการชุมชน49ชุมชนจาก23จังหวัดทั่วประเทศช่วยสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่ากว่า2ล้านบาทเพิ่มโอกาสในการเติบโตให้กับชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้กฟผ.ยังได้คัดสรรร้านค้าจากวิสาหกิจชุมชนต้นแบบจากชุมชนรอบเขตเขื่อนโรงไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้ากฟผ.ที่ผ่านการพัฒนาร่วมกับสถาบันอาหารมาร่วมสร้างประสบการณ์ตรงให้ผู้บริโภคได้สัมผัสของดีจากชุมชนในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยพร้อมเชฟผู้เชี่ยวชาญอีกหลายท่านที่จะมาถ่ายทอดเทคนิคการสร้างสรรค์เมนูจากวัตถุดิบท้องถิ่นในงานตลาดนัด NG Level Up ของดีชุมชนกฟผ.โดยเชิญชวนผู้สนใจเที่ยวชมงานดังกล่าวระหว่างวันที่3ถึง7กันยายนนี้ณชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์วิลล์จังหวัดนนทบุรี
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลเดินหน้า National Cloud หรือคลาวด์แห่งชาติค่ะปัจจุบันระบบคลาวด์กลางภาครัฐรองรับระบบงานของหน่วยงานรัฐแล้วกว่า 4,000 ระบบและรัฐบาลกำลังยกระดับสู่ National Cloud โดยเน้นการจัดซื้อทรัพยากรคลาวด์แบบรวมศูนย์เพื่อลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อนตั้งเป้าในปี 2570 ลดค่าใช้จ่ายได้ไม่น้อยกว่า30%หรือกว่า 2,100 ล้านบาทพร้อมยกระดับความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานรัฐพัฒนาบริการดิจิตอลให้ประชาชนได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับปริดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
15: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี

0: และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์รายงานเกี่ยวกับคลังยุทโธปกรณ์ของสหรัฐที่กำลังร่อยหรอลงอย่างมากท่ามกลางการทำสงครามในอิหร่านพร้อมย้ำว่าสหรัฐกำลังเร่งการผลิตและสะสมคลังยุทโธปกรณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อจะนำมาใช้แทนการนำไปขายให้กับประเทศอื่นอย่างไรก็ตามการขายยุทโธปกรณ์ให้แก่พันธมิตรจะมีขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวเพิ่มเติมว่างบประมาณหลายแสนล้านดอลลาร์สหรัฐที่มอบให้แก่ยูเครนและองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตในช่วงระหว่างสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนทั้งที่ยุโรปควรเป็นฝ่ายจ่ายเงินในส่วนนั้นพร้อมกล่าวโทษรัฐบาลสหรัฐชุดก่อนที่มอบความช่วยเหลือเหล่านั้นโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายซึ่งสหรัฐต้องการเรียกเก็บงบประมาณส่วนนี้คืนสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีมินอองไลแห่งเมียนมาเดินทางถึงเวียดนามแล้วในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นการเริ่มต้นการเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศโดยคาดการณ์ว่าประธานาธิบดีมินอองไลจะเข้าพบผู้บริหารของเวียดนามเทลบริษัทด้านโทรคมนาคมและการป้องกันประเทศภายใต้การบริหารงานของกระทรวงกลาโหมเวียดนามรวมถึงเยี่ยมชมโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าวินฟาสซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเวียดนามขณะที่สำนักข่าวของรัฐบาลเมียนมาเปิดเผยว่าประธานาธิบดีมินอองไลจะเข้าพบกับประธานาธิบดีโตเลิมแห่งเวียดนามและอาจลงนามข้อตกลงความร่วมมือที่ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายซึ่งครอบคลุมด้านการปราบปรามอาชญากรรมและการส่งเสริมการลงทุนต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่6ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดและศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา14:00 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง88 ซม.และเวลา21:25 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง4 เมตร 54 ซม.น้ำลงเต็มที่เวลา6:34 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง54 ซม.และเวลา16:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง67 ซม.วันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:45 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6:06 น.
0: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
2: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
0: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดทำความร่วมมือองค์การสาธารณกุศลและ134หน่วยงานบูรณาการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเป็นระบบสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยยืนยันการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก2ฤดูกาล2026ถึง2027จะมีการนำเทคโนโลยี VAR มาใช้เฉพาะ5เกมสุดท้ายของฤดูกาลและรอบเพลย์ออฟเท่านั้นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่4กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: องคมนตรีลงพื้นที่จังหวัดพะเยาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสร้างความเสมอภาคให้แก่เยาวชน
2: พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดพะเยาเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจำนวน3แห่งประกอบด้วยโรงเรียนปงรัชดาภิเษกโรงเรียนบ้านสันติสุขในพื้นที่อำเภอปงและโรงเรียนบ้านสะอำเภอเชียงม่วนโดยมีนางสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพร้อมรับชมผลงานของนักเรียนและคณะครูตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากพื้นที่เพื่อนำข้อมูลไปสนับสนุนการดำเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมในการขับเคลื่อนโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาส่งเสริมให้เยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติต่อไปวินัยใจกว้างสวท.พะเยารายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสรณรงค์ค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนเชิงรุกสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อหยุดการแพร่เชื้อในชุมชนที่มีความเสี่ยงสูง
3: นายกฤษณะนามกำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดกิจกรรมคิกออฟรณรงค์ค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนในพื้นที่เสี่ยงสูงประจำปี2569ที่หอประชุมมัสยิดกลางประจำจังหวัดนราธิวาสอำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานการกำจัดโรคเรื้อนของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตลอดจนเพื่อเร่งค้นหาผู้ป่วยรายใหม่เข้าสู่กระบวนการวินิจฉัยและรักษาอย่างรวดเร็วลดความพิการและป้องกันการแพร่กระจายของโรคในชุมชนด้านนายแพทย์กู้ศักดิ์บำรุงเสนานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าแม้ประเทศไทยจะสามารถกำจัดโรคเรื้อนตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกได้แล้วแต่จังหวัดนราธิวาสยังคงพบผู้ป่วยรายใหม่อย่างต่อเนื่องเฉลี่ยปีละ 5-8 รายและยังพบผู้ป่วยเด็กอายุต่ำกว่า15ปีสะท้อนว่ายังคงมีการแพร่เชื้อในชุมชนการรณรงค์ครั้งนี้ ี้มีเป้าหมายสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเรื้อนลดการตีตราผู้ป่วยและเร่งค้นหาผู้ป่วยในพื้นที่เสี่ยงสูงให้ได้รับการรักษาโดยเร็วก่อนเกิดความพิการมีแผนดำเนินการลงพื้นที่เชิงรุกครอบคลุม3อำเภอได้แก่อำเภอเมืองนราธิวาสตากใบและศรีสาครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่11กันยายนนี้ปภิชาณันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเตรียมพร้อมการจัดแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ต่อสีดาในเดือนพฤศจิกายนนี้
4: นางนฤมลล้อมทองกรรมการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเปิดเผยว่าเพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจึงร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม
5: Refresh, refill the music.
6: Chiang Mai Radio Professional.
7: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
8: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
9: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
8: ่
9: ะ
8: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
10: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
11: คุณกำลังฟังชิงแม็กวิดีโอ92โดยชิงแม็กสตูดิโอลิมิเต็ดพาร์ทเนอร์

วัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กนะครับรายการในรายการทอล์กในวาไรตี้นะครับที่จะเอาข่าวสารสาระแล้วก็บันเทิงนะฮะเอามาผสมผสานกันอย่างลงตัวนะครับผมธีรพันธ์ลานาพันธ์อยู่กับผู้ฟังทาง TikTok Live เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กนะครับทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เราจะมาเจอกันที่นี่ช่วงเวลาประมาณ 20:10 ถึง 3:00 นะครับแล้วก็ลิงก์สัญญาณออกอากาศถ่ายทอดสดไปที่ FM 92เชียงใหม่ Radio นะครับแล้วก็ออนไลน์นะครับเชียงใหม่ radio.com สวัสดีคุณฟังที่อยู่ติดตามรับฟังทาง FM 92ด้วยนะครับสวัสดีคุณฟังที่ติดตามฟังทางออนไลน์เชียงใหม่ radio.com ด้วยนะครับและสวัสดีทุกท่านที่อยู่ในห้องไลฟ์ TikTok Live แห่งนี้นะครับคุณยาคุณใหญ่ณัฐชัยคุณดอนคุณโจคุณตุนกรุ๊ปสวัสดีครับคุณเอกลินพิษฟูนะครับของฝากโอ้โหอลังการมากอะโวคาโดลูกเบลเลอร์เลยขอบคุณมากคุณเอกลินนะครับบอสนิวเทลนะครับทักทายวันศุกร์กลางวันร้อนมากโอ้ร้อนจริงๆวันนี้ร้อนจริงวันศุกร์ขันสานะครับคุณเอกลินนะครับบอกว่าวันนี้วันฝนพรำหรือพรำตรงไหนพรำบนดอยมั้งข้างล่างไม่ตกนะแม่ริมรถติดมากครับพี่ติดครับโดยเฉพาะแยกสีบุญเรืองครับเห็นว่ากำลังอยู่ในช่วงทดลองการปล่อยสัญญาณไฟจราจรแบบใหม่นะครับเมื่อก่อนนี่คือปล่อย2ด้านแล้วก็ปล่อยด้านตรงพร้อมกันปล่อยด้านเลี้ยวรอบพร้อมกันตอนนี้เขาปล่อยทีละด้านไปเลยเหมือนสีแยกใหญ่ๆเลยนะครับก็มีการทดลองไปแล้วไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับก็คงจะมีการปรับเวลาแหละในช่วงของขาเข้าเมืองขาออกเมืองตรงแยกสีมุนเรือที่เป็นเส้นแม่ริมเชียงใหม่นะครับที่เป็นเส้นหลักเนี่ยเส้นนั้นก็คงจะต้องใช้ปล่อยเวลาเยอะๆหน่อยนะเพราะว่ารถมันเยอะนะครับเส้นตัดใหม่ก็อาจจะน้อยนิดนึงครับแป๊บเดียวสวัสดีครับคุณสิทธิ์สะแก้วเออารันนะสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านที่อยู่ในห้องไลฟ์เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คแล้วก็ทักทายทุกท่านที่กำลังเข้ามาและกำลังจะเข้ามานะครับคุณโมจิป๊อกๆเนี่ยสวัสดีนะครับหลังหายลายพายับกำลังพรำว่าเดี๋ยวคงมาตรงนี้คุณตุนกรุ๊ปสวัสดีนะครับเอาละครับเดี๋ยวพักสักครู่คุณระวังรอแฟนรายการก่อนนะครับเดี๋ยวพบกับ2ช่วงพอด้วยกันเหมือนเดิมครับ

0: าผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาเซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
1: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
0: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาเซลล์ด้วยแผงโซลามาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
1: Green Power Solar Energy โทร0922527799
0: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
1: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
0: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
1: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
0: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
1: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
0: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
1: SD Car Center โทร0818831948
0: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
1: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
2: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
0: คุ้มยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
1: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
0: คุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
0: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
1: คุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
0: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com
3: ท่านี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695

0: สวัสดีครับคุณที่ใช้ชื่อว่าในวันที่เราต้องผ่านมันไปนี่มีชื่อมีความหมายนะขอบคุณ สวัสดีคุณแฮปปี้สวัสดีคุณสว่างจิตนะครับสวัสดีท่านไหนเข้ามาเพิ่มบ้างเอ่ยขอบคุณสำหรับการกด follow แล้วกด follow เป็นสมาชิกแล้วก็กดแชร์ไลฟ์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับกดหัวใจเข้ามารัวๆเลยนะครับจะได้เปิดการมองเห็นเพื่อนๆในเครือข่ายจะได้เข้ามาร่วมกันรับทราบข่าวสารที่มีประโยชน์ร่วมกันนะครับคุณบังลิบาครับสวัสดีนะครับพี่คิงพี่ละนันครับสวัสดีครับ เริ่มต้นๆกันเลยนะครับใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณค่ากรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็มีการคาดการเรื่องของปริมาณฝนไว้ค่อนข้างชัดเจนนะคุณผู้ฟังก็คือระบุเป็นจังหวัดมาเลยนะครับออกประกาศเมื่อวันนี้ฮะวันนี้วันนี้วันศุกร์ที่4กันยายน2569ออกประกาศมาเมื่อเวลา 18:00 นเมื่อกี้นะครับพยากรณ์อากาศไปอีก24ชั่วโมงนะครับจนถึง6โมงเย็นวันพรุ่งนี้ครับภาคเหนือนะครับที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักมีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุดแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกเพชรบุรีภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดศรีสะเกษภาคกลางลพบุรีสระบุรีครับภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดภาคใต้ตรังแล้วก็สตูลนะครับทีนี้นี่คือโซนสีเหลืองกับสีส้มโซนสีแดงครับที่ต้องจับตาดูเป็นพิเศษนะครับภาคเหนือก็มีเชียงรายมีพะเยามีน่านนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีนะครับอันนี้ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับเจาะเป็นจังหวัดให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีในการพยากรณ์นี่ค่อนข้างจะก้าวล้ำไปเยอะนะครับคาดการปริมาณฝนสะสม96ชั่วโมงต่อจากนี้ไปครับ4วันเริ่มตั้งแต่วันที่4จนถึงวันที่7กันยายนนะครับดูแล้วจะหนักไปทางภาคอีสานเยอะเลยนะครับส่วนของภาคเหนือเราเองจะเป็นปานกลางนะเป็นสีโซนส่วนใหญ่จะเป็นสีส้มกับสีเหลืองแต่ภาคอีสานนี่แดงเถือกอีสานแบบติดขอบเลยนะครับจังหวัดที่อยู่ติดกับชายแดนแล้วก็ทางฝั่งตะวันตกนะครับก็พวกจังหวัดตากที่อยู่ติดกับชายแดนนะครับค่อนข้างจะเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นการคาดการณ์ก็ยังไม่ออกจากหน้าฝนซะเลยทีเดียวนะครับยังไม่ออกจากหน้าฝนซะเลยทีเดียว 4-7 กันยาฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับโซนภาคเหนือกับภาคอีสานตอนบนนะครับ8-10 กันยาครับฝนเพิ่มขึ้นฝนตกหนักหลายพื้นที่ฝนตกหนักมากบางแห่งเป็นโซนภาคเหนือตอนล่างอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันตกก็ฝั่งอันดามันนะครับก็ระวังอันตรายนะครับย้ำเนี่ยก็คือรวมๆเลยคือ 4-10 กันยาเนี่ยระวังอันตรายเนื่องจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอันนี้ก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะครับประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากก็ออกมาแล้วนะครับก็อย่างที่รายงานไปเมื่อกี้นะครับโซนจังหวัดที่คาดการว่าจะโดนเยอะเลยนะครับก็คือวันที่4วันที่5วันที่6นะครับก็แจ้งไปแล้วเมื่อกี้นะข้อมูลเดียวกันนะครับข้อมูลเดียวกันติดตามรายงานสภาพอากาศโดยใกล้ชิดนะครับหลายท่านไม่มีเวลาอัปเดตก็มาติดตามทางนี้นะครับผมจะคุยในช่วงแรกช่วงต้นของรายการทุกวันนะครับให้เป็น เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการจะเดินทางจะทำกิจกรรมอะไรที่มันจะเป็นประโยชน์นะครับกับคุณผู้ฟังนะครับก็จะเอามาเล่าให้ฟังอย่างนี้แหละพูดถึงเรื่องอากาศก็อย่าลืมเรื่องนี้นะครับผมก็ขออนุญาตคุยเรื่องนี้ให้ฟังเลยก็แล้วกันนะครับคุณฟังครับองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกของสหประชาชาตินะครับก็บอกว่า
1: ผู้ใหญ่ก๊อฟ

ปีแต่ละครั้งจะกินเวลาประมาณ 9-12 เดือนสลับกับปรากฏการณ์ลานีญาซึ่งเป็นระยะตรงข้ามโดยมีช่วงที่ระบบภูมิอากาศอยู่ในภาวะเป็นกลางขั้นต่ำ

0: โลกร้อนนะครับแล้วก็เรื่องของฝนฟ้าที่อาจจะทิ้งช่วงแต่ถ้ามาทีหนึ่งก็มาแบบยิ่งใหญ่เลยนะครับก็ต้องระมัดระวังกันมีเรื่องอะไรอีกเฮนิโยคุยไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อวันก่อนผมคุยเรื่องของกองทัพเรือสหรัฐนะครับเอาเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ที่ชื่อว่า USS Abraham Lincoln นะครับเอามาเทียบท่าที่พัทยาให้มาเติมเสบียงเติมอาหารซ่อมแซมด้วยนะครับก่อนที่จะกลับบ้านแล้วก็ทหาร 5,000 กว่านายนะครับที่อยู่บนเรือนั้น200กว่าวันนะก็ลงมาพักผ่อนลงมาพักผ่อนก่อนกลับบ้านแล้วก็มีการประกาศห้ามว่าห้ามไปพัทยาซอย6กับซอย7นะหลังอาทิตย์ตกดินน่ะอย่าไปที่อื่นได้เมื่อวานนี้ผมก็คุยกับใหม่ถึงแม่ไปมันมีอาคารเยอะสถานบันเทิงต้องมีอยู่แล้วปกบาร์เบียร์ผับอะไรพวกเนี้ยนะครับดนตรีสดบ้างอะไรบ้างเกิดเรื่องอ่ะคุณผู้ฟังสื่อออนไลน์รายของอังกฤษนะครับ The Independent รายงานว่ามีทหารอเมริกัน2นายถูกส่งตัวกลับไปยังเรือ USS Abraham Lincoln หลังก่อเหตุทะเลาะวิวาทขณะมึนเมาที่ประเทศไทยครับทหารกลุ่มนี้ยังไม่เปิดเผยชื่อนะครับมีรายงานว่าเขาจะถูกกักบริเวณอยู่บนเรือตลอดช่วงเวลาที่เหลือของการประจำการตามรายงานนะครับอ้างว่าได้รับข้อมูลจากตำรวจท้องถิ่นว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ 1:30 ของวันพฤหัสบดีที่3กันยายนคือเมื่อคืนนี้แหละนะครับพลเมืองไทยคนหนึ่งโทรแจ้งเหตุฉุกเฉินว่าฐานอเมริกัน2นายทะเลาะวิวาทกันใกล้บาร์แห่งหนึ่งในเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีพอตำรวจไทยเข้าไปตรวจสอบทหารทั้ง2นายก็ถูกนำตัวไปยังศูนย์ปฏิบัติการร่วมสหรัฐไทยซึ่งตั้งอยู่ในร้าน Hard Rock Cafe ในเมืองนั้นแหละนะครับก่อนที่จะถูกส่งตัวกลับไปยังเรือบรรทุกเครื่องบินเจ้าหน้าที่ไทยรายนึงให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องเล็กน้อยโดยกล่าวเพิ่มเติมว่าเจ้าหน้าที่เหล่านั้นเมาสุราและผู้โทรแจ้งเหตุฉุกเฉินกังวลว่าการทะเลาะวิวาทอาจจะบานปลายก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ไทยให้มาระงับเหตุนะฮะอันนี้ก็ข่าวไม่ได้บอกนะว่าเกิดเหตุอยู่ในซอย6ซอย7หรือเปล่าข่าวบอกแต่ว่าทะเลาะกันนะครับถ้าดูตามข่าวนี้ก็คือเขาทะเลาะ กันเองอะนะครับไม่ได้ทะเลาะ กับคนไทยหรือว่านักท่องเที่ยวท่านอื่นนะครับก็ถูกกักบริเวณนะครับเห็นว่าจะมาจอดจนถึงวันที่6นะ3 4 5 6 7ประมาณเนี้ยเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วนะครับแต่ตอนนี้คือลงเรือไม่ได้แล้วคุณต้องอยู่บนเรือในขณะที่เพื่อนๆเขาก็ได้พักผ่อนอยู่ข้างล่างนะก็ถือว่าเขาก็เด็ดขาดพอสมควรนะทหารก็เด็ดขาดพอสมควรคุณฟังครับมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในโซเชียลมีเดียวันนี้นะฮะแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่แหมหลายคนก็บอกให้พื้นที่ข่าวมันไม่ประมาณนี้นะเขาบอกมันก็หลายท่านก็ดูแบบเป็นเรื่องไม่ซีเรียสตลกเฮฮาดีแต่ว่าผมเชื่อว่าคนที่ซีเรียสเนี่ยคงไม่ตลกก็คืออาจารย์สมชัยศรีสุทธยากรอดีตกกต.นะครับวันนี้อาจารย์สมชัยได้เข้าแจ้งความนายณัฐวุฒิวงเนียมอดีตทนายความที่สน.ทองหล่อนะครับความเป็นความคดีอาญานะฐานทำร้ายร่างกายทำให้เสียทรัพย์ดูหมิ่นซึ่งหน้าอันนี้ก็เกิดขึ้นในสถานที่ราชการต่อหน้าตำรวจเลยนะครับมีการข่มขู่คุกคามแล้วก็โดยเหตุการณ์ทั้งหมดนี้อาจารย์สมชัยเพราะว่าจะขอคัดค้านการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนคือมีคลิปคือนายณัฐวุฒิเนี่ยเขาอยู่ตรง อยู่รออยู่แล้วนะครับถือกระดาษชื่อโบ๊ทที่เวอาจารย์สมชัยขี่จักรยานมาครับนะครับขี่จักรยานมาแล้วผมก็เห็นว่าตามคลิปที่ผมเห็นนะคือนายนัทพุทธก็ปรีเข้าไปเลยชี้หน้าเลยอยากเจออยากเจอประมาณนี้แล้วก็เอามือจับที่แขนของอาจารย์ชัยที่กำลังประคองจักรยานอยู่แล้วมีลักษณะเหมือนคล้ายกับการออกแรงผลักก็เลยทำให้อาจารย์สมชัยกับจักรยานนั้นล้มลงเลยนะครับตรงนั้นเลยนะแต่ว่าหลังมาตอนหลังมาคุณณัฐวุฒิก็มาให้ข่าวครับบอกว่าไม่ได้พลักไม่ได้แตะไม่ได้พลักเลยเขาเอาแฮนด์จักรยานมาชนผมแล้วเขาล้มเองอันนี้ถ้าเป็นพูดคำนี้นี่ผมก็ขอพูดออกสื่อตรงนี้เลยว่าคุณณัฐวุฒิโกหก เพราะดูจากคลิปมันชัดมากครับมันแฮนกับแฮนกับพงคนนั้นพวกนี้ห่างกันเยอะคุณน่ะยื่นมือไปจับแขนอาจารย์สมชัยแล้วผลักนะตำรวจก็บอกว่าไม่ต้องไปเถียงกันผมมีคลิปผมเห็นหมดว่าใครทำอะไรมันชัดเจนขนาดนั้นนะครับก็ดำเนินคดีตามกฎหมายตอนนี้นายธนวุฒิถือว่าอยู่ในฐานะเป็นผู้ต้องหานะครับแล้วก็มีการถ่ายรูปทำประวัติเรียบร้อยแล้วอาจารย์สมชัยก็บอกว่าจริงๆอยากจะเข้าไปดูครับว่าสงบหรือยังหายคลั่งหรือยังประมาณนี้นะครับแต่บอกตำรวจบอกว่าพี่อย่าเพิ่งเข้าไปเลยเดี๋ยวมันจะขึ้นอีกนะครับก็ตอนนี้ก็สรุปแล้วคือเป็นดุลพินิจของพนักงานสอบสวนก็คือให้ประกันตัวในวงเงินเท่าไหร่ 45,000 บาทนะครับอาจารย์สมชัยบอกว่าประกันก็ประกันไว้ผมไม่สนยังไงก็เรื่องนี้ต้องขึ้นสู่ศาลหนาแน่นอนมันเป็นคดีอาญามันยอมความไม่ได้นะครับทำร้ายร่างกายนะครับดูหมิ่นซึ่งหน้าแล้วก็ทำให้เสียทรัพย์จักรยานอาจารย์สมชัยก็คงพังไปบ้างมันล้มแรงล้มแรงนะล้มเร็วนะครับไม่ประสงค์ไกลเกลี่ยนี่มีการสัมภาษณ์ด้วยนะอาจารย์คิดว่าทำไมคุณน้ำพูดถึงของขึ้นถึงโกรธขนาดนี้มาดักรอขนาดนี้อาจารย์ให้บอกไม่ทราบแต่อาจจะเป็นเรื่องที่ผมเอาประวัติของเขาไปเปิดเผยต่อสาธารณะที่มันเป็นเรื่องของการโกหกสังคมที่ว่าเรื่องที่บอกว่าเป็นทนายเป็นอะไรเป็นนั้นแล้วก็เรื่องของการที่เขาถูกไล่ออกจากราชการอัยการนะครับก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่พอใจแล้วก็หลังๆมาก็เห็นมีคลิปบางคลิปมาโวยวายบอกว่าถูกกลั่นแกล้งตอนที่เป็นอัยการนะครับกลั่นแกล้งแล้วก็จะฟ้องอดีตหัวหน้าอัยการหรืออัยการสูงสุดเลยไม่รู้ผมก็จำเนื้อหาไม่ค่อยได้จากประมาณนี้เขาไม่ยอมรับนะครับถือว่าได้รับประกันตัวไป40,000นะคุณว่า40,000ไม่45,000ประกันตัวไปแล้วเรียบร้อยก็ว่ากันไปตามฐานความผิดนะครับคุณมีแฮปปี้บอกคนแก่แกล้งกันเหรอสวัสดีคุณก้อยรัชดาพรคุณแม่จันทายูสเซอร์ทุกท่านนะครับคุณชูศักดิ์สวัสดีนะครับคุณน้องนูตัวแทน MDRT AIA สวัสดีครับสวัสดีครับคุณวันใหม่ KSW สวัสดีครับคุณน้องทีเองครับสวัสดีนะครับคุณ MG ชายสวัสดีครับคุณAttitude Boy My Life My Mom สวัสดีครับคุณบังลี่มาสวัสดีครับคุยกันต่อนะครับเรื่องของการเมืองสักนิดหนึ่งครับคุณผู้ฟังก่อนเบรกนะคุยเรื่องนี้สักนิดหนึ่งคุณจตุพรพรมพันธ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนพูดในรายการประเทศไทยต้องมาก่อนบอกว่าการโกงสอบท้องถิ่นนะต้องถูกขยายผลไปล้างบางกระบวนการทุจริตที่มีกลไกรัฐคุ้มครองอยู่ให้ได้รับโทษทั้งทางวินัยและอาญาอย่างโปร่งใสตามข้อเท็จจริงแต่ยังไงก็ตามครับการแถลงผลดำเนินการโกงสอบท้องถิ่นของสถ.หรือว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับแล้วก็รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนั้นต้องเดินหน้าไปให้เป็นระยะต่อเนื่องเพราะกรณีเรื่องนี้ยังไม่จบจะจบหรือไม่อยู่ที่อำนาจสุดท้ายของปปช.ดำเนินการครับก่อนที่จะส่งต่อให้ศาลวินิจฉัยแต่ยังไงก็ตามการทุจริตสอบนั้นให้มหาวิทยาลัยไหนจัดสอบย่อมทุจริตทั้งสิ้นคุณจตุพรบอกว่าตั้งแต่มีการยุบรวมสอบท้องถิ่นมาเป็นส่วนกลางโดยครั้งแรกการทุจริตเริ่มต้นเมื่อมหาวิทยาลัยมารับจ้างจัดสอบเพื่อต้องการลดข้อคอรหาแต่กลับทำให้การทุจริตง่ายขึ้นเพื่อรายได้หลักมาจากเงินโกงการสอบไม่ได้มาจากการจัดสอบว่ามีการขยายการตรวจสอบย้อนจากปี68ไปปี64ก็เจอการโกงเหมือนกันเป็นขบวนการเดียวกันนะครับพวกในหน้าก็คงเป็นคนเดียวกันนี่แหละคุณจตุพรบอกว่าการเอาคนที่คะแนนสอบไม่ได้เพิ่มคะแนนให้เป็นคนสอบได้การเอาคนพวกนี้ออกไปไม่ได้แปลว่าโกงสอบท้องถิ่นจบแล้วนะครับเพราะการจบต้องเอาคนผิดมาลงโทษอีกทั้งกระทรวงตั้งกรรมการสอบลงโทษทางวินัยส่งเรื่องไปปปช.เพื่อดำเนินคดีทางอาญาอันนี้ในทัศนะของคุณจตุพรว่าอย่างเนี้ยถึงจะถือว่าจบสิ้นกระบวนการ สิ่งสำคัญรัฐนะครับโดยกระทรวงมหาดไทยในความเป็นจริงนั้นต้องบริหารการรับรู้ข้อเท็จจริงของประชาชนด้วยเพราะว่าการโกงข้อสอบส่วนท้องถิ่นคนไทยให้ความสนใจเป็นอันดับหนึ่งมากกว่าเรื่องหัวสวแล้วก็เรื่องอื่นๆดังนั้นเรื่องนี้จะจบแบบห้วนๆไม่ได้นะแค่ปลดออกแล้วก็เอาคนใหม่ที่ตอบได้จริงเข้าบรรจุแล้วก็จบมันไม่ใช่มันห้วนเกินต้องเดินหน้าทำความจริงให้ปรากฏอย่างต่อเนื่องครับ ตอนนี้สังมีความเชื่อแล้วว่าการทุจริตสอบครั้งนี้เกินกว่าตัวเป้งๆที่เป็นอธิบดีมันจะต้องมีใหญ่กว่านั้นจริงหรือไม่จริงก็เป็นหน้าที่ของปปช.นะครับต้องทำความกระจ่างหรือให้ตำรวจสอบสวนกลางขยายผลหาคนที่เกี่ยวข้องสอบสวนคนจ่ายเงินด้วยว่าจ่ายให้ใครมีการกล่าวอ้างถึงใครคนพวกนี้จะทำไม่ได้เลยครับถ้าไม่มีกลไกของรัฐสนับสนุนให้ไปทำสิ่งชั่วร้ายแบบนี้ส่วนเรื่องรายงานผลสอบสวนของรองนายกปกรณ์นินประพันธ์โดยแต่กระบวนการถัดไปต้องดำเนินการขยายผลด้วยสิ่งสำคัญประชาชนต้องการความคืบหน้าตลอดเวลานะครับโดยเฉพาะการออกแบบให้คณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีระบบคุ้มครองจนเหิมเกริมและไม่ฟังใครแม้แต่คำสั่งของท่านนายกอนุทินและรัฐมนตรีมหาดไทยแสดงว่าองค์กรนี้มีความยิ่งใหญ่มากดังนั้นการยกเลิกกสทถ้าไม่มีกฎหมายเปิดช่องให้ดำเนินการครับต้องตรากฎหมายมาจัดการการซื้อขายตำแหน่งที่เพิ่มขึ้นนะครับเนี่ยคือคุณจตุพรบอกว่าคือมันต้องมีความคืบหน้าและต้องแถลงให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องให้ตลอดนะครับเพราะว่าคนเขาไม่เชื่อว่าจะจบแค่เอาเงินเอาคนจ่ายเงินทุจริตออกจากประกันบรรจุราชการแล้วจบมันต้องโปร่งใสนะครับยิ่งมูลค่าการโกงมันมีสูงถึง 9,000 ล้านเนี่ยคนจ่ายเงินที่เกี่ยวข้องมีมากถึง 5,925 คนพวกจ่ายเงินแล้วยังไม่ได้บรรจุอีกอ่ะมีอีกเท่าไหร่นะครับก็ต้องเรียกมาเป็นพยานนะไม่เห็นเรียกมาเลยเนี่ยคุณจรพรบอกนะไอ้คนที่จ่ายตังค์แล้วไม่ได้บรรจุเนี่ยต้องเรียกมาเป็นพยานเลยนะครับปปช.ก็ควรจะแถลงความคืบหน้าเรื่องนี้อาทิตย์ละครั้งนะครับจบแบบนี้ไม่ได้ทีนี้จุดสำคัญมาอยู่ตรงนี้คุณผู้ฟังคุณจตุพรพรหมพันธ์บอกว่าปรากฏการณ์การเมืองในเดือนกันยายนนี้นะครับที่จะต้องติดตามแล้วก็คิดอ่านกันก็คือช่วงเวลาวันที่14กันยาที่กรรมการกกต.จะวินิจฉัยผลสอบสวนของคณะอนุกรรมการชุดที่26ว่าจะส่งศาลฎีกาให้วินิจฉัยหรือไม่ถัดไปอีก2สัปดาห์อีก14วันก็คือวันที่28กันยาศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัยคดีบัตรเลือกตั้งที่ใส่บาร์โค้ดและ QR โค้ดทำให้การลงคะแนนเสียงนั้นเป็นความลับหรือไม่แต่ว่าอย่างไรก็ตามครับ14กันยานี้จะเป็นบทเรียนของกกต.เพราะการไม่มีหลักการทำงานยึดมั่นมาแต่ต้นทำให้การสอบสวนเลือกสว.นำไปสู่การฟ้องเฉพาะสว.สายสีน้ำเงินทั้งที่ทุกสีรณรงค์เลือกสว.กันทั้งนั้นไม่ว่าสีส้มเปิดฉากนำร่องมาสีแดงก็เกิดปรากฏการณ์สีน้ำเงินอันนี้คุณจตุพรวิเคราะห์อย่างนี้เลยนะครับคุณจตุพรยังบอกอีกครับว่าห้าไล่เรียงกันตั้งแต่พรรคภูมิใจไทยออกจากรัฐบาลภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยนายภูมิธรรมเวชยชัยรักษาการนายกและรัฐมนตรีมหาดไทยในตอนนั้นนำกรณีหัวสว.อ้างยี่ซ่องโจรและฟอกเงินให้เป็นคดีพิเศษว่าบาดหมางใจตั้งแต่ที่ดินอาภัยประกบกับเขากระโดงและยังถูกขวางโครงการอินเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ในช่วงการตั้งบ่อนพนันการหัวสว.ก็ดำเนินการข้างเดียวโดยเอาเฉพาะสีน้ำเงินหลังจากวันนั้นคณะกรรมการคดีพิเศษไม่อนุญาตให้เป็นคดีพิเศษก็เหลือแค่ฟอกเงินDSI จึงมอบให้กกต.ไปจัดการจนมาถึงกรรมการสอบสวนชุดที่26ที่ชี้บอกว่า229คนนี้ต้องส่งฟ้องทั้งหมดคุณจตุพรบอกว่าในวันนั้นถ้ากกต.มีสติต้องสั่ง DSI ไปสอบที่เหลือทั้งหมดไม่ว่าจะสีไหนก็ตามถ้าเข้านิยามหัวไม่ว่าจะหัวจ่ายหรือไม่จ่ายโดยศาลตัดสินคดีให้เห็นแล้วแต่ความไม่มีหลักก็เลยเอาเรื่อง229คนจากสีเดียวทั้งที่ทำกันทุกสีจนชุด26มีมติให้ส่งกกต.เพื่อยื่นฟ้องศาลฎีกาซึ่งกกต.จะพิจารณาวันที่14กันยายนนี้คุณจตุพรยังบอกอีกว่ากกต.ทำตัวเป็นคนโง่ไม่เคยปราณีใครจนทำให้มีการยอมรับเอกสารที่แฉกันมาเป็นระยะต่อเนื่องเลยนะครับว่าเอกสารของชุด26แล้วเอาแจ้งความฟ้องกันพฤติกรรมแบบนี้ได้เห็นกต.ไม่มีสติจนปล่อยให้เรื่องราวบานปลายจึงมาแจ้งความเอาผิดกัน เมื่อเดินมาถึงวันที่14กันยาเป็นอื่นไปไม่ได้กกต.ต้องพิจารณาปมหัวสวแค่ผู้กระทำสายเดียวในจำนวน229คนจากสีน้ำเงินถ้าใช้สมองใช้ที่อย่างตรงไปตรงมาเรื่องราววันที่14กันยาก็จะลุยกันทั้งหมดทุกสีแต่ปรากฏว่าต้องลุ้นฝ่ายเดียวคือสีน้ำเงินแล้ววันที่28กันยาคดีบัตรเลือกตั้งที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยนั้นย่อมมีความสำคัญทางการเมืองประเทศและสภาคุณจตุพรพูดถึงเรื่องของประชาชนจะลงถนนชุมนุมทวงคืนประเทศไทยบอกว่านายสนธิลิ้มทองกุลจะแถลงความชัดเจนในวันที่7กันยานี้โดยเบื้องต้นเป้าหมายอยู่ที่กลุ่มจีนเทาและชาวอิสราเอลครอบครองทรัพย์สินที่ดินในไทยผ่านนอมินีซึ่งในเรื่องนี้หน่วยงานรัฐควรเพิ่มความถี่เข้าตรวจสอบและจับกลุ่มให้ต่อเนื่องด้วยนี่เป็นทัศนะของผู้นำทางด้านการเมืองท่านหนึ่งในอดีตนะครับที่เติบโตมาทางสายของพรรคเพื่อไทยสีแดงหลังๆมาก็คือเป็นลักษณะเหมือนกับนักวิชาการการเมืองอิสระนะครับลุยทุกสีทุกพรรคแต่ว่าเสน่ห์ของคุณจตุพรคือเขาเป็นคนที่พูดต่อเนื่องน่าฟังน่าติดตามและที่สำคัญก็คือจะมีเรียกเข้าไปนะมีข้อมูลอินไซต์เกี่ยวกับในพรรคเพื่อไทยมันจะเยอะเพราะเขาอยู่กับเพื่อไทยเราผ่านไปถึงคุณนักนุ่นนุ่นเยอะแยะไปหมดนะครับก็หลายท่านก็มีคนติดตามรายการแล้วก็ความคิดเห็นของคุณจตุพรค่อนข้างจะเยอะนะครับเอาละเดี๋ยวพักสักครู่ครับคุณผู้ฟังเรื่องการเมืองนี่ค่อนข้างหนักเลยผมจริงไม่อยากเล่าเท่าไหร่พอเห็นเป็นคุณจตุพรก็เลยเอามาอ่านให้ฟังหน่อยช่วงหน้านะครับพักก่อนนะกลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงของวาไรตี้ทอล์คครับสักครู่ครับ
1: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ค
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
3: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
3: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองต๋อมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
3: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
3: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
4: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
3: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
3: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ด้วยแผงโซล่ามาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
2: Green Power Solar Energy โทร0922527799
3: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy คุ้งยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
2: อบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
3: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
2: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
3: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
2: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
3: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com
5: ท่านี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณ อย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
1: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ
5: ์ผลิตรายการโดย CMV Media

2:48 ต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่เชียงใหม่ Variety Talk ในช่วง Variety Talk นะครับช่วงที่2ครับขอบคุณสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนรายการนะครับ Green Power Solar Energy ขอบคุณสบสวนมนัสเชียงใหม่ขอบคุณ SD Car Center ทั้ง2สาขานะครับขอบคุณโรงแรมคุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลคชั่นและขอบคุณเจนฟาร์มเชียงใหม่ครับสนับสนุนรายการนะครับขอบพระคุณมาณที่นี้สวัสดีคุณเลมอนครับสวัสดีอาจารย์โต๊ด PKD สวัสดีคุณสีกันสวัสดีคุณแม่ยุ้ยที่ชอบกินชาเขียวนะครับคุยกันต่อในช่วงที่2ในเวลาที่เหลือครับคุณผู้ฟังครับในส่วนของออนแอร์เนี่ยนะครับก็จะออนแอร์ที่TikTok ไลฟ์ไปจนจบรายการนะครับแล้วก็ออนแอร์ผ่านทาง FM 92เชียงใหม่เรดิโอและเชียงใหม่เรดิโอ .com ถึง 3 ทุ่มตรงนะครับหมดเวลาเมื่อไหร่ก็คือเป๊ะตัดสัญญาณเลยนะครับวันนี้ผมก็จะพยายามจะให้จบพร้อมๆกับทางสถานีนะครับเพราะว่าคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังทางคลื่นวิทยุติดตามฟังทางเชียงใหม่เรดิโอ .com นะครับที่ไม่ได้อยู่ในห้องไลฟ์ของ TikTok ไลฟ์เนี่ยก็จะได้รับทราบเนื้อหาไปพร้อมๆกันจนครบถ้วนนะครับจะพยายามนะจะพยายามประคองในส่วนของเวลาให้มันได้กันนะครับตะกี้ผมเห็นแว๊บๆคุณฟ้าครับมีประกาศแจ้งเตือนด่วนเข้ามานะครับขออนุญาตแจ้งให้ทราบเลยนะครับบอกว่ามีฝนตกหนักที่ในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มต้องเฝ้าระวังนะครับน้ำล้นตลิ่งนะยกของขึ้นที่สูงด้วยนะครับเรื่องของการเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มปลอบานนะครับบ่อเกลือนะครับบ่อเกลือจังหวัดน่านอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านนะครับเป็นเซลล์บอร์ดแคสต์ซ่อนไปทางโทรศัพท์มือถือนะครับหนักน่านปีนี้หนักจริงๆนะครับตั้งแต่ต้นฤดูเลยนะครับต้นฤดูเลยดูซิมีอะไรน่าสนใจอีกนะครับเรื่องของฝ่ายค้านนับองค์ประชุมอะไรผมไม่รู้รายละเอียดแล้วนะครับโอเคเรื่องของอัศนีวสันต์ผมคุยไปเมื่อวานแล้วนะตกลงข้อสรุปสั้นๆเลยก็คือคืนค่าบัตรเต็มจำนวนสำหรับท่านที่ไม่สามารถกลับมาดูในรอบพิเศษที่จัดชดเชยรอบวันที่3นะครับเขาจะจัดวันที่9นะครับท่านที่ไม่สามารถกลับมาดูได้ก็ขอรีฟันตั๋วคืนเต็มจำนวนท่านที่จองมาจากต่างจังหวัดจองโรงแรมไปแล้วจองตั๋วเครื่องบินอะไรไปแล้วไปกลับแล้วนะครับก็สามารถยื่นเอกสารนะครับเพื่อขอรับการชดเชยคืนจากผู้จัดได้แต่ท่านที่จะกลับไปดูวันที่9ก็ถือบัตรไว้เหมือนเดิมวันที่9ก็เจอกันเป็นรอบพิเศษแล้วก็เป็นรอบสุดท้ายของคอนเสิร์ตนี้ด้วยนะครับบอกโอ้มันอัศนีวสันต์นี่เติบโตมาด้วยกันเนาะตั้งแต่เราเป็นเขาเป็นวัยรุ่นนะเรายังเป็นเด็กร้องได้ทุกเพลงนะครับคุณฟังครับเรื่องของผักเรื่องของผักมันพูดมันเกี่ยวโยงถึงพฤติกรรมการเลือกทานอาหารของหลายคนนะครับบางทีเราอาจจะไปพลาดประโยชน์จากธรรมชาติโดยไม่รู้ตัวนะครับโดยเฉพาะผักหลายชนิดที่มีรสชาติหรือว่ากลิ่นเฉพาะตัวจนได้ชื่อว่าเป็นผักเกลียดของคนเลือกกินนี่ทีนี้ในมุมมองของแพทย์เฉพาะทางโรคไตนะครับผักเหล่านี้กลับกลายเป็นสุดยอดอาหารที่ช่วยปกป้องแล้วก็บำรุงสุขภาพไตได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับอันดับที่5ครับคุณผู้ฟังผักชีถึงแม้ว่าหลายคนจะไม่ชอบกลิ่นนะครับแต่ว่าผักชีเนี่ยอุดมไปด้วยสารพฤกษเคมีแล้วก็ฟลาโวนอยด์ครับมีส่วนช่วยในการขับสารโลหะหนักออกจากร่างกายแล้วก็ลดความเสียหายจากปฏิกิริยาออกซิเดชันในเซลล์ได้นะครับช่วยขับโลหะหนักแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระอันดับที่4มะเขือยาวครับเปลือกของมะเขือยาวนั้นมีสารเอนโทไซยานินซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระประสิทธิภาพสูงช่วยกำจัด
อนุมูลอิสระป้องกันเส้นเลือดแข็งตัวแล้วก็ช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดของไตทำงานได้ดีปกป้องหลอดเลือดไตไม่ให้แข็งตัวนะครับอันดับ3พริกหวานสีแดงและสีเหลืองวิตามินซีสูงโพแทสเซียมต่ำนะครับพริกหวานจะมีปริมาณวิตามินซีสูงเป็นอันดับต้นๆของกลุ่มผักมีโพแทสเซียมต่ำเมื่อเทียบกับผักใบเขียวเข้มก็ช่วยลดการอักเสบของไตได้อย่างปลอดภัยอันดับที่2กระเทียมและหัวหอมนะครับจะช่วยต้านการอักเสบแล้วก็บำรุงหลอดเลือดนะครับมีสารอาริซินและเคอร์ซีทีนช่วยลดการอักเสบเรื้อรังในร่างกายลดความเสี่ยงหลอดเลือดไตแข็งตัวแล้วก็ช่วยรักษาประสิทธิภาพการกรองของไตได้นะครับอันดับ1อันนี้ผมชอบเป็นพิเศษมะระครับคุมน้ำตาลที่เป็นต้นเหตุสำคัญของโรคไตมะระครองอันดับ1เนื่องจากโรคหวานเป็นสาเหตุดำเนินที่นำไปสู่ภาวะไตวายได้นะครับสารซาเรนไตนและก็อินซูลินจากพืชในมะระจะช่วยลดความผันผวนของระดับน้ำตาลในเลือดช่วยลดภาระการทำงานของไตจากต้นเหตุได้อย่างตรงจุดนะครับคุณหมอย้ำเตือนว่าการบำรุงไตนั้นไม่ได้

้งเนี่ยนะครับคอกาแฟทุกคนมักจะมีความชอบแล้วก็รสสัมผัสในใจอย่างชัดเจนในอดีตครับคุณผู้ฟังครับกาแฟผงสำเร็จรูปหรือว่า instant coffee อาจจะเคยถูกมองข้ามเรื่องรสชาติแต่ด้วยเทคโนโลยีและแบรนด์ใหม่ๆในปัจจุบันทำให้กาแฟผงนั้นกลับมาได้รับความนิยมอย่างมากกาแฟชนิดนี้ต่างจากกาแฟบดที่ขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าร้านดังยังไงวันนี้ผมพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกฮะข้อแตกต่างหลักๆพร้อมตอบคำถามยอดฮิตของสายกาแฟกันนะครับกาแฟผงสำเร็จรูปทำมาจากเมล็ดกาแฟที่ผ่านกระบวนการต้มสกัดเหมือนกาแฟทั่วไปครับเพียงแต่จะทำในระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เอากับน้ำกาแฟที่ได้จะถูกเอาไปสกัดเอาน้ำออกจนเข้มข้นและทำให้แห้งกลายเป็นเกล็ดหรือว่าผงครับกาแฟจะใช้วิธีการชะลอความเย็นหรือว่า freeze drying ทำให้กาแฟกลายเป็นเกล็ดผงหรือว่าการพ่นหมอกความร้อนหรือว่าสเปรย์ drying นั่นเองครับกาแฟบดคือเม็ดแฟที่เอามาบดเป็นผงครับเพื่อเอาไปใช้กับเครื่องชงกาแฟอุปกรณ์ดริปหรือกับกาต้มกาแฟครับถึงแม้ว่าเราจะสามารถบดเมล็ดกาแฟสดๆเองที่บ้านได้นะครับแต่กาแฟบดสำเร็จบรรจุถุงก็ถือว่าให้ความสะดวกสบายในการใช้งานประจำวันได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวถ้าเก็บดีๆนะครับก็ยังคงความหอมได้จนกว่าเราจะทานหมดว่าท่านที่ทานกาแฟทุกวันแป๊บเดียวก็หมดแล้วไม่ได้เก็บไว้นานนะครับมีข้อแตกต่างครับระหว่างกาแฟผงสำเร็จรูปแล้วก็กาแฟบดถ้าเปรียบเทียบนะครับเรื่องของความเร็วในการชงกาแฟผงสำเร็จรูปชงได้ทันทีครับตักผงกาแฟใส่อุปกรณ์เติมน้ำร้อนหรือว่าน้ำเย็นดื่มได้เลยเหมาะมากเวลาคุณเร่งรีบแต่ถ้าเป็นกาแฟบดเวลาชงกระบวนการทุกอย่างอาจจะใช้เวลาประมาณ 10-15 นาทีก็ขึ้นอยู่กับปริมาณและก็อุปกรณ์ที่ใช้นะครับอาจจะทำให้เสียเวลาเช้าที่ต้องรีบไปทำงานเรื่องที่สองเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ครับกาแฟผงสำเร็จรูปไม่ต้องใช้อุปกรณ์เลยฮะแก้วน้ำร้อนหรือน้ำเย็นจบนะตอบโจทย์เวลาไปแคมปิ้งเจอปัญหาไฟดับนี่ชงกินได้เลยเขย่ากินได้เลยนะบางท่านนิยมใส่แก้วเชคนะเขย่าให้มันละลายนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกาแฟบดครับท่านต้องมีอุปกรณ์ชงกาแฟอาจจะเป็นเครื่องชงอาจจะเป็นอุปกรณ์ดริปเฟรนช์เพรสนะครับมอคคาพอตหรือว่าเชเมกและต้องใช้ไฟฟ้าหรือความร้อนในการสกัดพูดถึงอายุในการเก็บรักษานะครับกาแฟสำเร็จรูปจะเก็บได้นานสูงสุด2ปีโดยมีเงื่อนไขว่าต้องยังไม่เปิดถุงนะแล้วก็อยู่ได้นาน6เดือนหลังจากเปิดใช้งานครับแต่ว่ากาแฟบดครับจะคงรสชาติดีที่สุดได้ประมาณ1ปีแบบยังไม่เปิดถุงเช่นเดียวกันหลังเปิดใช้งานแล้วรสชาติจะเริ่มดรอปลงไปเรื่อยๆภายใน2สัปดาห์ควรดื่มให้หมดภายใน6เดือนครับนะฮะรสชาติและก็คุณภาพครับถ้าเป็นกาแฟสำเร็จรูปยุคนี้มีการใช้อาราบิก้าเพียวๆสายพันธุ์เดียวเลยนะครับแล้วก็คั่วหลายระดับลบภาพจำพวกกาแฟรสขมฝาดๆให้มันผสมโรบัสต้านะครับเดี๋ยวนี้เขานิยมใช้อาราบิก้าสายพันธุ์เดียวเลยนะครับถ้าเลือกได้เลือกแบบฟรีสได้รสชาติจะดีกว่ากาแฟผงธรรมดาแต่ถ้าเป็นกาแฟบดจะให้รสชาติสดใหม่มิติรสสัมผัสชัดเจนและมีความกลมกล่อมตามธรรมชาติของเมล็ดกาแฟได้ดีที่สุดนะโดยรวมก็คือเม็ดกาแฟสดเนี่ยก็จะรสชาติดีกว่ากาแฟสำเร็จรูปแน่นอนอยู่แล้วนะครับคำถามที่พบบ่อยที่เกิดขึ้นกาแฟผงสำเร็จรูปมีปริมาณคาเฟอีนเท่ากับกาแฟบดหรือเปล่ากาแฟผงสำเร็จรูปมีปริมาณคาเฟอีนน้อยกว่านะอยู่ที่ประมาณ 30-90 มิลลิกรัมต่อแก้วในขณะที่กาแฟบดหรือกาแฟสดมีคาเฟอีนสูงกว่าครับอยู่ที่ 70-140 มิลลิกรัมต่อแก้วก็เหมาะสำหรับคนที่ต้องการควบคุมปริมาณคาเฟอีนหรือว่าไวต่อคาเฟอีนนะครับสำหรับกาแฟผงสำเร็จรูปนะ

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลย้ำผู้ป่วยทุกคนใช้สิทธิรักษาใดมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษก

0: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีประเด็นแพทย์ในคลินิกเอกชนซึ่งเป็นคู่สัญญากับระบบหลักประกันสุขภาพหรือบัตรทองและออกมาด่าคนไข้ว่าใช้สิทธิ30บาทเป็นคนชั้นล่างตามที่ปรากฏข่าวในสื่อออนไลน์สร้างความกังวลใจต่อประชาชนจำนวนมากกระทบต่อความรู้สึกของผู้ป่วยและครอบครัวผู้ป่วยโดยตรงนั้นรัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้นิ่งนอนใจต่อกรณีดังกล่าวสั่งการตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงทันทีเพื่อชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบพร้อมกันนี้ทางด้านเลขาธิการแพทยสภาได้ดำเนินการตรวจสอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมตามข้อเท็จจริงตามพยานหลักฐานและกระบวนการที่กฎหมายกำหนดหากผลการตรวจสอบพบว่ามีการกระทำที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับหรือจริยธรรมแห่งวิชาชีพก็จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไปสำหรับข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมพ.ศ. 2565กำหนดหลักสำคัญไว้ว่าข้อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมย่อมไม่ประพฤติหรือกระทำการใดๆอันอาจเป็นเหตุให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพและข้อ23กำหนดไว้ชัดเจนว่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยสุภาพและปราศจากการบังคับขู่เข็นรัฐบาลยืนยันว่าผู้ป่วยทุกคนไม่ว่าจะใช้สิทธิการรักษาใดมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันการใช้สิทธิของรัฐไม่ควรเป็นเหตุให้ผู้ป่วยถูกดูหมิ่นเหยียดหยามหรือได้รับการปฏิบัติที่ลดทอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์สำหรับระบบหลักประกันสุขภาพหรือบัตรทอง30บาทรักษาทุกที่ดำเนินการมากว่า20ปีเป็นระบบที่ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างครอบคลุมมีความมั่นคงด้านสุขภาพไม่ใช่สิทธิขั้นต่ำสำหรับคนไข้อนาถารัฐบาลขอให้ความมั่นใจว่าระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าไม่ล้มละลายมีแต่ยกระดับการให้บริการเพิ่มสิทธิการรักษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไปจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Tune for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
7: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะแจ้งมาตรการฟรีวีซ่ายกเลิกสิทธิพำนัก60วันปรับเป็น30และ15วันเริ่ม15กันยายนนี้นายมังกรประทุมแก้วอธิบดีกรมการคงสุนแถลงถึงการมีผลใช้บังคับของมาตรการการยกเว้นและการให้สิทธิการตรวจลงตราของไทยว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเรื่องการทบทวนมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราและการให้สิทธิการตรวจลงตราต่างๆของไทยให้1ประเทศต่อดินแดนได้รับ1สิทธิการยกเว้นการตรวจลงตรายกเลิกการให้สิทธิพำนัก60วันทั้งหมด93ประเทศต่อดินแดนทบทวนสิทธิฟรีวีซ่าพำนักได้ไม่เกิน30วันเพื่อการท่องเที่ยวจาก57ประเทศต่อดินแดนลดลงเป็น54ประเทศต่อดินแดนสิทธิฟรีวีซ่าพำนักได้ไม่เกิน15วันเพื่อการท่องเที่ยวจำนวน3ประเทศต่อดินแดนและทบทวน BOA จาก31ประเทศต่อดินแดนลดลงเป็น4ประเทศต่อดินแดนเพื่อวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวซึ่งมาตรการทั้งหลายจะมีผลบังคับในวันที่15กันยายน2569เป็นต้นไปทั้งนี้มาตรการทบทวนการ

0: ตรวจลงตราครั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการพิจารณาโดยคำนึงถึงหลายปัจจัยทั้งเรื่องความมั่นคงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวหลักปฏิบัติต่างตอบแทนลดความซับซ้อนของมาตรการวีซ่าที่ดังเดิมมีอยู่ค่อนข้างหลากหลายและความสะดวกสบายของการใช้ระบบวีซ่าอิเล็กทรอนิกส์ที่มีครอบคลุมทุกประเทศทั่วโลกดังนั้นประเทศที่มีการตกลงยกเว้นการตรวจลงตราซึ่งกันและกันกับไทยแล้วจะถูกจัดอยู่ในประเทศที่ได้รับสิทธิการตรวจลงตราอยู่แล้วสำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาประเทศแล้วหรือเดินทางเข้ามาก่อนวันที่15กันยายนจะได้รับสิทธิ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันจนกว่าระยะเวลาพำนักตามสิทธิ์เดิมจะสิ้นสุดลงหลังจากเช้าวันที่15กันยายนมาตรการใหม่จะเริ่มมีผลบังคับใช้ทันทีจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio.

0: refresh, refill the music. 清美 Radio freshen up.
1: 我的身体你看着

0: refresh, refill the music. Share my radio, freshen up.
1: Airplane rattling, why hate her? เมื่อวันใดที่เจอฉันก่อน

มันใจร้ายแต่ที่เด็ดอยู่ตรงหน้าพี่มันไม่ใช่ไม่น่าจะทำให้ร้องไห้ไม่น่าจะติดคุณบายเพราะจะดูไม่มีอันตรายก็ได้เกิดมาเจอเธอทั้งทีอยากลองรักสักครั้งมันก็ต้อง

Gerin zog ja jom. Han putta sa zanika chon tan bu pang. Tang lai tuk tan tuk kon. Bani rai kan pakinaka en kama. Ma pop ma pa kap yad kap yom. Tan bu pang tan lai ik chen koi.ณทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้ขอบใจเนอร์ต่อญาติต่อยมที่ติดตามฟังรายการนี้มาด้วยดีตลอดขอบใจคุณยมอยู่ที่บ้านเวนหางดงได้โทรมาว่าฟังทุกลุงเตศไปหาจบเนี่ยโอ้ดีใจแต่ขอบใจนักๆเนอมีเวลาว่างมาเนอวันที่6วันที่7เนี่ยนะเนอมาเนอมาเนอเอาละยอมทั้งหลายต่อไปเอาไหว้พระและสมาทานเอาศีลกันเพราะวันนี้เป็นวันศีลวันธรรมเป็นวันของพระพุทธเจ้าแล้วก็สวดมนต์กันเพื่อเป็นมงคลต่อชีวิตเริ่มได้ณบัดนี้พระหังสัมมาสัมพุทธโธภะคะวาพระภูมิพระภาคเจ้าเป็นบาอรหันดับเปลืองกิเลสเปลืองทุกข์สิ้นเชิงตัสโรชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพระเจ้าอภิวาทพระภูมิพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวากขาโตภะคะวาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระภูมิพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระภูมิพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์มาตาปิตุคุณังอังอังปันตามิข้าพเจ้ากราบปันตาบิดามันดาผู้มีพระคุณด้วยความเคารพกราบปิตามันดาอาจริยะคุณังอังอังปันตามิอุปัชยะคุณังอังอังปันตามิข้าพเจ้ากราบบันตาครูอาจารย์ผู้มีพระคุณด้วยความเคารพข้าพเจ้ากราบบันตาพระอุปัชฌาย์ผู้มีพระคุณด้วยความเคารพกราบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉา

ตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเจ้าข้าพเจ้าขอถึงพระสังฆเจ้าแม้แต่ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาติยามิข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทเว้นจากการฆ่าสัตว์อตินาตานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาติยามิข้าพเจ้าขอสมาทานศีลสิกขาบทเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของปั้นบ่ได้ให้กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาติยามิข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทเว้นจากการประพฤติผิดในกามมุสาวาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาติยามิข้าพเจ้าขอสมาทานสิ้นสิกขาบทเว้นจากการพูดเท็จสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาติยามิข้าพเจ้าขอสมาทานเอาสิ้นสิกขาบทวิญจากการดื่มน้ำเมามีสุราเมลัยตลอดสิ่งเสพติดทุกชนิดอันมีฝิ่นกัญชาเฮโรอีนยาบ้าและยาม้าจิมานิปัญจสิกขาปทานิตอนนี้คือสิ้นสิ้นสิกขาบท5ประการสีเลนะสุขติยันติบุคคลจะสู่สุขติได้ก็เพราะศีลสีเลนะโภคสัมปทาบุคคลจะถึงพร้อมด้วยโภคทรัพย์ก็เพราะศีลสีเลนะนิพุตติยันติบุคคลจะถึงนิพพานได้ก็เพราะศีลตัสสมาสีลังวิโสทะเยเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายพึงชำระศีลของตนให้หมดให้ใสสะอาดอิติปิโสปังกวาอรหังสัมมาสัมพุทธโธวิชฌาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทโธอนุตตโรปุริสตัมมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทธโธปังกวาติยันตุนิมิตังอวมังคลัญจะโยจามนาโปจกุณสาสโตปาปากะโอตุสุปินังอกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุสวาคาโตปะกวะตาธัมโมสันติติโกอากาลิโกเอิปัสสิโกโอปะนะยิโกปัจจัตตังเวติตัพโพวิญโยอิติยันตุนิมิตังอวะมังคลัญจะโยจามนาโปจกุณสาสโตปาปากะโอตุสุปินังอกันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนตุ
สุปฏิปันโนอภังกวัตโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนอภังกวัตโตสาวกสังโฆยาจะปฏิปันโนอภังกวัตโตสาวกสังโฆสามเณรจิปฏิปันโนอภังกวัตโตสาวกสังโฆยะติตังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคะลาเอสัพพกวันโตสาวกสังโฆอาอุนายโยปาอุนายโยทักขินายโยอัญชะลิกรณิโยอนุตตรังปุญญากิจตังโลกัสสติยันตุนิมิตังอวมังคลัญจาโยจามนาโปสกุณัสสะโตปาปะกะโอตุสุปินังกันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุยะโตอังปะกิณิกาลิยะยะชาติยะชะโตนาปิชานามิสันจิจาปานังชีวิตาโวโรเปตาเตนะสัจเจนะสุติเตโอตุสุติกัมปัสสะโพชังโคสติสังฆาโตธัมมานังวิจัญโยตถาวิริยัมปิติปัสสติโพชังคาจัตตถาปะเรสัมมาทุปิกะโพชังคาสัตติติสัพพทักสินามุนินาสัมมาทัคคตาภาวิตาปุลิกตาสังวัตตันติอภิญญายะนิพพานายะจะโพธิญาเอเตนะสัจจะวัจเจนะสุทิเตโอตุสัมปทาเอกัสสมิงสัมมาเยนะโทโมกัลลานัญญะกัสสปังกิลานิทุกิเตติสัมวาโพชังเกสัตตะเทสัญเยเตจตังอภินันติตวารุกรรมมุจจิงสุตังคะเนเอเตนะสัจจวัจเจนะสุทิเตโอตุสัพพทาเอกัตถธรรมราชาปิเกลัญเยนะปิปิริโตจุนตเตเรนะตัญเยวะปันนะเปตวานะสัทลังสัมบูติตวาจาปัสสะตัมมาพุทธาสิทานะโสเอเตนะสัจจวัจเจนะโสทิเตโอตุสัพพทาปะอินะติจาปัสสะตินตันนัมปิมะอิสินังมะคะอัตตะกิเลสะวะปัตตานุปัตติธัมมตังเอเตนะสัจจปัจเจนะสุทิเตโอตุสัพพทาสักกัตตัวพุทธรัตนังโอสัตตังอุตตมังวรังยิตังเทวมนุสสานังพุทธเตเจนะสุทินานัสสันตุปัตถวะสัพเพทุกขวุปัสสะเมนตุเตสักกัตตัวธรรมรัตนังโอสัตตังอุตตมังวรังปะลิลาหูปัสสะมานังธรรมเตเจนะสุทินานัสสันตุปัตถวะสัพเพปะยาวุปัสสะเมนตุเตสักกัตตัวสังฆรัตนังโอสัตตังอุตตมังวรังอาหุนายังปะหุนายังสังฆเตเจนะสุทินานัสสันตุปัตถวะสัพเพโรกาวุปัสสะเมนตุเต
นัตติเมสารนังอัญญังพุทโธเมสารนังวัลลังเอเตนะสัจจะปัจเจนะอุตุเตชยะมังคัลลังนัตติเมสารนังอัญญังสังโฆเมสารนังวัลลังเอเตนะสัจจะปัจเจนะอุตุเตชยะมังคัลลังอัตติอุณัสสะวิจโยธัมโมโลเกอนุตตโรสัพพะสัตตะอิตัตตยะตังตวงกันนาอิเทวะเตปริวัจเจลัจจตันเตอมนุสสิปะวะเคปะยะเคนะเกวิเสปุตเตอะกัลละมัลลันเนนะวาสัพพะสัมมามัลลานะมุตโตตัปเปตัวกาละมะลิตังตัสเสวาอนุภาเวนะโอตุเตโวสุขีสัทธาสุทัสสิลังสัมมาทายะธัมมังสุจริตังจะเลตัสเสวาอนุภาเวนะโอตุเตโวสุขีสัทธาลิขิตังจินติตังปูชังธารนังวัจนังคารุงปะเลสังเตสนังสุตวตัสสะอายุปวัตตติติปวัตุสัพพมังคัลลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทีปวันตุเตภวตุสัพพมังคัลลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตโดยบทพุทธานุภาพธัมมานุภาพสังฆานุภาพบทสาธยายมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ยะตุหังพุทธังคะปลิตยันตุนิมิตังสักกตัวนัตติเมอัตติอุณัสสะวิจโยมนต์ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จงมาปกป้องคุ้มครองรักษาอย่างตนตัวข้าพเจ้าพระครูอาทรวิสุทธิคุณและญาติโยมท่านผู้ฟังตึงยิงตึงใจทุกสารทิศแม่นว่าตะลงโลกไปใครเจ็บในสรีระร่างกายทุกส่วนยังนักยังหนากินยุกกินยาก็บ่งหายมรักษาก็บ่งหายทรมานทรกรรมขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพมนต์ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จงมากำจัดโรคไปใครเจ็บต่างๆคืออันตรธานสัวหายมีสุขภาพกายใจแข็งแรงแม่นบัดทนข้าพเจ้าและญาติโยมเดินทางไปเหนือใต้ทุกออกไปก็เฮือมีใจกลับมามีโชคมีใจปราศจากภัยพิบัติต่างๆบ่ว่าโจรภัยอัคคีภัยอุทกภัยวาตภัยและอุปัตติภัยโลกาภัยอย่าได้มาใกล้มากายขอมีความสุขกายสบายใจจำเริญด้วยสติและปัญญาจำเริญด้วยความไม่ประมาทและขอจำเริญด้วยกิจการงานหน้าที่ยิ่งขึ้นไปอายุวันโนสุขังพระลังกรมอุตุบอกตักเตือนอยู่ตลอดว่าระยะนี้เรื่องฟ้าเรื่องฝนเรื่องลมก็ยังแปรปรวนอยู่ยังมีอยู่นับตั้งแต่ตะวันวามาจนถึงปัจจุบัน24ชั่วโมงโยมก็โชคดีแต่มาก็มีบุญต่างคนต่างผ่านวันมาอีก1วันและต้องผ่านต่อไปจนได้120ปีตะวันนี้ญาติโยมน้องตองก็มีฝนตกรอบผ่อนตอนและกินข้าวตอนมีตึงแดดก็มีตึงฝนแล้วก็เจือจางหายไปจำใกล้เคียงก็มีฝนตกหนักตะวันนี้ฉันเจ้าแล้วก็ไม่ได้ไปไหนเตรียมงานวันคล้ายวันเกิด80ปีของธรรมภาพวันที่6วันที่7เดือนกันยานี้ทั้งเมื่อเช้าทั้งเมื่อตอนทั้งเมื่อค่ำเมื่อคืนเสร็จแล้วก็มาพักผ่อนจนถึงปัจจุบัน
วันนี้วันที่5เดือนกันยายนตรงกับวันเสาร์แต่จริงอาตมาภาพเกิดจริงๆนั้นวันเสาร์แต่ว่าเป็นเสาร์ที่7แต่เสาร์นี้มันมาตรงกับวันที่7เลยไปทำบุญเอาวันที่7มันครบ80ปี80พรรษาขออนุโมทนาขอบใจต่อญาติต่อโยมทุกสารทิศที่ได้เอาน้ำไปทานไปช่วยกันแสดงมุทิตาสักการะนะทุกคนนั้นขอบใจนักๆขอบใจหลายๆที่ช่วยกันเสริมสร้างบุญเสริมสร้างบารมีวันที่6วันพรุ่งนี้จะทำทักษิณาเวลาประมาณบ่ายสามโมงเนอในมณฑลเจ้าเป็นร้อยตนพุ่นนะแล้ววันที่7นั้น7โมงครึ่งพระเจ้าจะทำบุญบังสกุลเป็นส่วนกำเนิดแล้วก็จะสืบต่อชะตาคือแก่ตนธรรมาตุเจ้าพระเนนตลอดญาติโยมที่ไปร่วมงานทุกท่านทุกคนเนอต่อจากนั้นก็จะมีการเททองหล่อพระเจ้าจักรพรรดินาคปรกประจำวันเกิดโดยแม่ฟองจันทร์เป็นเจ้าภาพพร้อมกับลูกเต้าหลานเลนญาติพี่น้องทุกคนอุบาเจ้าเทืองนาทะสีโลศรัทธาสาธุชนญาติโยมพรุ่งนี้ทุกเจ้า140กว่าเกือบ150มีท่านเจ้าคุณทั้งหลายและพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดดอยสุเทพพระธรรมเสนาบดีเจ้าหน้าภาคเจ็ดเป็นประธานวันที่6มีพระพรหมเสนาบดีวัดปทุมคงคากรรมการมัธยละสมาคมกรุงเทพเป็นประธานดีจริงเจริญพรญาติโยมเนอแปะกันไปเนอโยมเนอไปนักๆไปหลายๆนะก็เดียวของกินทุลุงจะเคินนะห่อเข้าไปตัวเห็นเนอะญาติโยมท่านผู้ฟังระหว่างนี้ตุเจ้าได้บอกบาปพึงเอาชนะความโกรธด้วยความบกโกรธพึงเอาชนะความชั่วร้ายด้วยความดีพึงเอาชนะคนขี้ตนีขี้เหนียวด้วยการให้พึงเอาชนะคนเลาะและขี้การอู้ไหนหมีหั่นเนี่ยขี้จุขี้ไล่เนี่ยด้วยคำสัตย์จริงของตัวเฮากรรมทุกกรรมที่เป็นกรรมหยาบเป็นกรรมบดีกรรมบังงามกรรมหยาบคายของคนอื่นนั้นโยมอย่าได้เก็บมาไว้ในจิตในใจของโยมเนอะเขาจะด่าจะว่าเฮาอย่างใดก็ตามไอ้ชั่วไอ้เลวขอโทษนะไอ้วอกจัดหมาไอ้นะ เขาจะด่าจะสาบจะแจ้งมึงปันตายตายอ้าตายหงอีหนอสมมติเขาแจ้งกรรมนี้ก็เอาอันเป็นกรรมว่าเป็นมงคลเป็นอปะมงคลนะญาติโยมอย่าได้นำกรรมเหล่านั้นมานะปล่อยวางเอาโหสิกรรมเนี่ยอภัยถ้าเอาเก็บมาเนี่ยมันจะเข้าตัวเฮานะ เข้าอย่างใดอยู่ใดบ่ม่วนเกิดความคับแค้นใจละจะมีความโกรธละจะมีความอาฆาตพยาบาทละนะบ่ได้อยู่ในอย่าเป็นทุกข์จะไปเก็บมาเนอะมันจะมาถูกใจเฮานะบ่ได้นะฉะนั้นพระจะว่าอย่างใดจังมันจะดูถูกดูหมิ่นเหยียดย่ำขนาดไหนจังมันยอมยิ้มเนี่ยแพ้ไม่ตายอ่ะด่าแล้วว่าแล้วจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดเอด่าแล้วว่าแล้วจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดฉะนั้นยิ่งเราเป็นผัวเมียอยู่ด้วยกันเนาะมันก็ถึงเอากันพ้องลิ้นกับฟันเนาะมันถึงเอากันฉะนั้นอย่างใดก็ตามอย่าเก็บเอามาเป็นเด็ดขาดเนอะเพราะมันเป็นกรรมอปมงคลมันมาเป็นมงคลต่อชีวิตทั้งต่อตัวเขาถ้าเก็บมาก็เฮาก็ไปร่วมกับตัวแล้วเอประกาศหนึ่งญาติโยมท่านทั้งหลายบัดนี้ไปตรวจตาดูงานของคนอื่นว่าจ้าการแล้วล่ะทำงานแล้วล่ะอย่ามาจ้าแตะจ้าว่าบัดนี้ไปว่าเปิ่นเนอะ
หันก็หันเฉยๆแล้วนะเปิ้นมีหน้าที่เปิ้นทำก็ปล่อยเปิ้นทำมันเป็นของเปิ้นบางคนนี่เต้อไปด่าเปิ้นไปว่าเปิ้นต่างๆแล้วนะมาตันได้หากเลือดเนาะมาตันได้กินอย่างนี้ปลำปลาเหลือญาติโยมเขามีหน้าที่ของเขาเขาก็ย่อมจะรู้จักหน้าที่ของเขาเอามีหน้าที่ของเขาเขาก็ทำหน้าที่ของเขาเนอะจะไปดุจะไปด่าจะไปว่าคนอื่นที่เป็นยักการยังงานปล่อยเพิ่นทำไปนะเพราะมันมาแจ้ของเขาฉะนั้นญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายบางคนมันถึงแต่หรอกเอามือเตาแอวจีนาดาโอ้ก็เป็นบุญเนอร์ยมเนอร์เป็นบาปเนอร์แล้วประการสำคัญนั่นน่ะก่อนจะว่าเปิ้นก็ตรวจดูงานตัวเองเนี่ยก่อนว่าสำเร็จหรือยังเอาทำหรือยังใกล้เสร็จหรือยังต้องสำรวจตัวเองไปมองกับคนอื่นถ้าตัวเก่าบ่มองเนี่ยญาติโยมบ่ได้บ่ได้เป็นคนที่มีทิฏฐิมีมนะเป็นคนถือตัวเป็นคนเห็นแก่ตัวมัวแต่ว่าเปิ้นตัดตัวเองว่าอย่างซะอย่างหายเหลือเปิ้นก่อนเนี่ยอันนี้ขอฝากไปแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นญาติโยมมันจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จมันก็อยู่ที่ตัวใครตัวมันกรรมหยาบกรรมอย่างต่างๆนานาบดีเก็บเอามาใส่ใจเนอะญาติโยมเนอะอันนี้อาตมาภาพจึงขอฝากไว้กับญาติกับโยมท่านทั้งหลายลองนำไปคิดพิจารณาจะไปโกรธจะไปเกลียดนะคือทำคุณงามความดีคือเป็นคนที่รู้จักมีจิตเมตตาธรรมกรุณาธรรมเกื้อกูลต่อคนอื่นฉะนั้นอย่างใดก็ตามจะไปอยู่ใกล้คนเลาะและคนที่อู้บดีคนคิดจุคิดไล่ก็จะไปเชื่อมันแต่เราต้องมีสัจจะมันแจ้เขาคิดจุเขาก็คิดจุเอ็มใช่อย่างนั้นนะเอ็มใช่อย่างนั้นนะอันนี้อาตมาภาพจึงขอฝากไปกับญาติกับโยมคำเดียวอาตมาภาพจะได้ไปสวดได้ไปเทศน์แล้วก็นั่งแผ่เมตตาธรรมต่อวัตถุมงคลที่จะได้นำมาเป็นสิ่งมอบเพื่อแก่ญาติโยมวันที่6วันที่7เดือนกันยาคือวันพูกวันหือเนี่ยนะโอ้มีหลายอย่างนะมีใบโพรูปอัตมาภาพรูปพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์ของวัดหนองตองตวยอุบาเจ้าจงหลอกเป็นสร้างถวายเออแล้วก็มีเหรียญอุบาเจ้ารุ่นวัดดอยสุเทพแล้วก็มีเหรียญอุบาเจ้าศีลธรรมเอาไว้ห้อยคอโอ้มีบกรรมมีอย่างหลายอย่างที่จะมอบเพื่อญาติเพื่อโยมกตันไปกตันมันน่ะแต่เอาละเขาเชิญชวนเนอวันที่6วันที่7เนอตวายมกุ้งหนอพยาบาลโทรมาอีป้อยแม่ยาน้ำเมี่ยงไปเลี้ยงเนอทุลุงโอสาโตอนุโมทนาเนอยมตำบลบ้านแหวนตำบลหนองเกี่ยวบ้านหนองเกี่ยวก็เอาน้ำมาถวายโลดลืมชื่อเพิ่นไปละขอบคุณนักเนอเอาละวันนี้อู้จ่าไปมาเป็นเวลาปอสุขวันอายุวันโนสุขังปะหลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร

0: กาศวัดป่าแดงมหาวิหารเรื่องการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลตุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 10.4 กิโลวัตต์ระหว่างวันที่ 17, 18 และ9สิงหาคมพุทธศักราช 2569 เป็นที่เรียบร้อยแล้วทางวัดป่าแดงมหาวิหารขออนุโมทนากับคณะท่านเจ้าภาพที่ได้บริจาคเงินจำนวน 222,000 บาทมีรายนามดังนี้1คุณแสงทองวรวีระวงคุณนัชชากัญจามีกรและครอบครัว2บริษัททองพันช่างมั่งมีจำกัด3บริษัทยิ่งรวยโกลเด้นเพรสจำกัด4บริษัทสยามแพนทินัมจำกัด5ห้างหุ้นส่วนจำกัดพรีเมียมโกลเด้นมันนี่บริษัทสนเรศ2021จำกัดขอให้กิจการของท่านเจริญรุ่งเรืองตลอดไปจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันประกาศณวันที่20เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ลงนามพระครูโคสิทธิ์ปริยัตญาภรณ์เจ้าวาดวัดป่าแดงมหาวิหาร
1: จะทำการบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในวันที่28ธันวาคม2569ที่วัดแม่ตะลาบอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่โดยหลวงพ่อวิชัยวัฒโนจะทำการบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและทำพิธีไหว้ครูไปในคราวเดียวกันเวลา 8:00 น.เพื่อขจัดเคราะห์กรรมของประเทศรวมพลังเพื่อชาติสามัคคีคือพลังทดแทนบุญคุณของแผ่นดินรวมพลังกันเพื่อสร้างความดีขอให้ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านได้ไปร่วมในงานนี้เพื่อสร้างความดีไว้ในแผ่นดิน

ดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทางซ้ายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าอาวาสวัดดอนจันทร์เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ท่านมีธรรมะเมตตากล่าว

สิ่งที่เราควรรู้รู้ลมหายใจเข้าเมื่อรู้ลมหายใจเข้าเท่ากับเรารู้สึกตัวเมื่อเรารู้สึกตัวกายวาจาใจเราบริสุทธิ์กายวาจาใจของเราหมดจดสิ่งที่เราควรรู้ก็คือรู้ลมหายใจใจนั่นเย็นสบายสิ่งที่เราควรรู้ก็รู้ลมหายใจรู้แล้วทำให้จิตเบิกบานผ่องใสสิ่งที่เราควรรู้ก็รู้ลมหายใจรู้แล้วไม่หลงรู้แล้วละรู้แล้ววางรู้ลมหายใจใจเป็นอิสระท่านทั้งหลายรู้สิ่งอื่นๆเป็นเรื่องของคนโง่คนโง่รู้แล้วหลงคนโง่รู้เรื่องอื่นๆรู้แล้วยึดติดรู้แล้วไปตามรู้นั่นคือรู้ของคนโง่รู้ผู้ชาญฉลาดรู้สึกตัวจะไม่ตามรู้สิ่งที่เรารู้รู้สึกรู้พวกเราทั้งหลายเมื่อเรารู้ลมหายใจแล้วเหมือนเรารู้ด้วยปัญญารู้ความจริงของลมหายใจเข้าก็รู้ออกก็รู้ลมหายใจเข้ายาวก็รู้เข้าสั้นก็รู้ออกยาวก็รู้ออกสั้นก็รู้บัณฑิตสรรเสริญบัณฑิตนั้นสรรเสริญให้เรารู้ลมหายใจนั่นแหละรู้ใจตนเองเป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นสิ่งที่มีค่าเป็นสิ่งที่มีความหมายรู้ใจของเราก็คือรู้กายเวทนาจิตธรรมเมื่อเรารู้ใจของเราแล้วพวกเราทั้งหลายเราก็จะเป็นคนปกติคนปกติก็คือสภาพความคิดคำพูดการกระทำของเราประกอบไปด้วยศีลสมาธิปัญญาสิ่งที่เราควรรู้ก็คือรู้ลมหายใจเป็นแก่นของเป็นสาระของการรู้รู้แล้วเป็นประโยชน์รู้แล้วเกิดประโยชน์ก็คือรู้ลมหายใจรู้แล้วมันเบารู้แล้วมันสบายก็คือรู้ลมหายใจรู้เรื่องอื่นๆเป็นของหนักรู้เรื่องอื่นๆรู้แล้วทำให้เราหลงรู้แล้วเราก็เหมือนหนูติดกาวไปติดในสิ่งที่เรารู้เพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายคำว่ารู้ก็คือรู้กายกับจิตคำว่ารู้ก็คือรู้ลมหายใจสิ่งที่เราควรรู้ก็รู้ลมหายใจในเป็นประจำทุกวันทุกเวลาคำว่าหลงไม่เกิดนะเกิดแต่คำว่ามั่นคงดังลูกรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกลูกผู้นั้นก็จะเป็นผู้รู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลานะลูกคนไหนที่มีรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกลูกผู้นั้นก็ชาญฉลาดคำว่าหลงไม่เกิดเกิดแต่คำว่าดีงามงอกงามทวีคุณหาที่สุดมิได้พวกเราทั้งหลายลูกที่รู้ลูกที่รู้ลมหายใจก็คือรู้หัวใจของพ่อรู้หัวใจของแม่จ
ะไม่ทำให้พ่อแม่ร้องไห้เสียใจลูกที่มีรู้ลมหายใจจะเป็นผู้ที่รู้ที่สูงรู้ที่ต่ำรู้แล้วมีมารยาทมารยาทดีเรียบร้อยพวกเราทั้งหลายรู้ลมหายใจเข้าจะเป็นรู้แล้วมีระเบียบมีวินัยรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้แล้วสุขุมรอบคอบมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสิ่งที่ประโยชน์ที่สุดเรียกว่ารู้สิ่งอื่นๆรู้แล้วของเป็นของที่มันหนักเป็นของที่มันหนักเป็นของสกปรกรู้สิ่งอื่นๆรู้ลมหายใจนี่แหละคือรู้ธรรมรู้ลมหายใจนี่แหละคือรู้รู้ลมหายใจคือเรารู้จักตัวเองเมื่อเรารู้จักตนเองเราก็ทำการใดก็ง่ายทำการใดก็สะดวกมันจึงเกิดคำว่าสงบร่มเย็นในพวกเราทั้งหลายสงบเย็นรู้คือรู้ลมหายใจทำให้ใจเราสงบเย็นเป็นอมตะรู้เรื่องสิ่งอื่นๆทำให้ใจกระวนใจทำให้จิตใจวกไปวนมารู้เรื่องสิ่งอื่นๆมันเป็นของร้อนเรารู้เรื่องสิ่งอื่นเป็นของร้อนทั้งหมดแต่รู้ลมหายใจเข้าออกรู้เป็นของเย็นเย็นเหมือนน้ำอยู่สุขสบายรู้ลมหายใจเหมือนอยู่ใกล้น้ำรู้แบบนั้นแหละพวกเราเท่าไหร่มันเย็นสบายเหมือนเราอยู่ใกล้น้ำเย็นสบายเหมือนเราอยู่ป่าที่อยู่ในป่ามันจะทำให้เราคว่าสงบเย็นแต่พวกเราทั้งหลายกลับมาสนใจใส่ใจคำว่ารู้ลมหายใจมันเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับผู้ที่ปฏิบัติมันเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับผู้ที่สนใจใส่ใจถ้าเป็นยาก็เป็นยาชั้นหนึ่งของโลกคือการรู้ลมหายใจในพวกเราทั้งหลายถ้าเป็นอาวุธก็เป็นอาวุธที่ดีที่สุดในโลกคือรู้ลมหายใจในเป็นของวิเศษอยากให้พวกเราได้กลับมาสนใจใส่ใจเรื่องกายกับจิตกายกับจิตมันขัดแย้งกันทุกวันถ้ามันไม่ขัดแย้งกันแล้วมันจะเกิดคำว่าสงบถ้ามันขัดแย้งกันเมื่อไหร่มันจะเกิดคำว่าวุ่นวายตลอดกาลเวลาในพวกเราต้องได้มีสติพิจารณาชีวิตเราเนี่ยมันไม่มีอะไรมันมีแต่ลมหายใจพวกเราทั้งหลายชีวิตเรามีแต่ลมหายใจแต่เราไปเอาสิ่งอื่นมาปกปิดบังลมหายใจเราจึงไม่สนใจลมหายใจเราจึงไปสนใจสิ่งอื่นๆเหนือกว่าลมหายใจมีสิ่งนั้นก็ไม่มีประโยชน์ดังสามีมีภรรยาก็ไม่เกิดประโยชน์ดังภรรยามีสามีก็ไม่เกิดประโยชน์ดังพ่อแม่มีลูกแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์ลูกมีพ่อแม่ก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะสิ่งเหล่านี้ปกปิดบังลมหายใจเราามีแม่ก็เพราะลมหายใจของเรานี่แหละแม่มีลูกก็เพราะมีลมหายใจนี่แหละสามีภรรยาอยู่ร่วมกันได้ก็เพราะลมหายใจนี่แหละเรามีทรัพย์มีสมบัติก็เพราะลมหายใจนี่แหละลมหายใจนี่แหละจึงทำให้เรามีสารพัดสิ่งที่เรามีอยู่แต่ถ้ารู้ถ้าลมหายใจเรามีถ้าลมหายใจเรานั้นประกอบไปด้วยธรรมมันจึงรู้แล้วมันก็ละเช่นเราตื่นเช้ามาแล้วถึงเวลาไปทำงานประกอบอาชีพเรารู้ลมหายใจแล้วก็ไปทำงานเมื่อทำงานเสร็จเราก็ไม่ยึดติดในสิ่งที่เราได้จากการทำงานเรียกว่าลมหายใจมันจะไม่ยึดติดสิ่งที่เราไม่ยึดติดในสิ่งที่เรารู้ทั้งหมดในพวกเราทั้งหลายเพราะฉะนั้นรู้ลมหายใจนี่เหมือนมันเป็นมันรู้แบบ
กายมันเบาใจมันเบาเหมือนรู้ลมหายใจเราเหมือนก้อนเมฆลอยอยู่กลางอากาศมันเป็นเช่นนั้นแต่รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกเหมือนบางครั้งก็เหมือนตัวเราลอยเหมือนก้อนเมฆในพวกเราทั้งหลายเหมือนตัวเราลอยจากพื้นเหมือนเราไม่มีตัวมีแต่จิตกายมันหายอ่ะมีแต่จิตขึ้นมาทันทีกายมันไม่มีมีแต่จิตนะแต่กายมันก็มีอยู่แต่จิตมันเป็นสมาธิเพราะลมหายใจของเราทำให้จิตเป็นสมาธิกายมันก็หายเหลือแต่จิตเห็นไหมพวกเราพิจารณาดูถ้าคนไหนนั่งสมาธิถึงสัมผัสกับสิ่งเหล่านี้ได้ก็ถือว่าโชคดีที่สุดนะไม่มีกายไม่มีตัวตนของเรามีแต่สติรู้เท่านั้นแต่รู้ว่ามันปวดรู้หมดรู้สึกแต่เราอยู่เหนือความรู้สึกรู้สึกแต่เราไม่ตอบสนองความรู้สึกที่เรานั่งภาวนาถึงจุดนั้นแต่มันจะคำว่าสบายเนี่ยมันเป็นสุดยอดของความสุขที่สุดเบาเนี่ยก็เป็นแก่นสาระของความสุขที่สุดแต่ให้เราเข้าใจเรื่องความเป็นจริงของลมหายใจมันก่อเกิดสิ่งที่เป็นประโยชน์มากมายมหาศาลในพวกเราทั้งหลายเรียกว่ารู้ลมหายใจคือรู้ธรรมรู้ธรรมเข้าถึงธรรมได้ง่ายได้สะดวกในรู้ลมหายใจเปรียบเสมือนถนนซูเปอร์ไฮเวย์ในพวกเราคำว่าสะดวกสบายเกิดขึ้นยามที่เรานั่งสมาธิถ้าเราไม่รู้ลมหายใจเหมือนเรารถเอาไปวิ่งถนนลูกลังมันแตกต่างกันถนนลูกลังกับถนนซูเปอร์ไฮเวย์เรารู้เรื่องอื่นๆสิ่งอื่นๆเปรียบเสมือนถนนลูกลังมันยากมันลำบากพอเราไปนั่งสมาธิเห็นไหมเรารู้เรื่องอื่นเราไปนั่งสมาธินี่มันยากสิ่งนั้นมันปรากฏอยู่ในใจเราอยู่ตลอดเวลามันหลอกล่อเราตลอดเวลาเรารู้เรื่องสิ่งอื่นๆมันหลอกล่อเราตลอดเราก็ไปหลงไปติดมันแต่ถ้ารู้ลมหายใจไม่มีอะไรบักไม่มีอะไรที่มันหลอกล่อจิตของเราเพราะจิตของเราอยู่กับลมหายใจเมื่อจิตรู้ลมหายใจยามใดเวลาใดก็ดีเรานั่งสมาธิจิตมันก็สงบได้ง่ายหรือวันไหนก็ดีที่เรานั่งสมาธิแล้วมันสมาธิก็เกิดขึ้นได้ง่ายถ้าเรารู้ลมหายใจเข้าเนี่ยคำว่าง่ายคำว่าสะดวกจะปรากฏแก่ผู้นั่งสมาธิเดินจงกรมก็ง่ายก็สะดวกเมื่อเรารู้เมื่อลมหายใจเข้าออกตัวเราก็เบาขนาดเราเดินตัวเรายังลอยเดินจงกรมเราไม่รู้เลยว่ามันเบาในพวกเราทั้งหลายในลมหายใจนั้นมีประโยชน์เกิดประโยชน์แต่เราสิ่งที่เราควรรู้ก็คือรู้ลมหายใจทำให้จิตเราฉลาดจิตเราเกิดการพัฒนาทวีคูณขึ้นในรู้ลมหายใจได้เป็นสิ่งที่รู้แล้วสลัดสิ่งที่เรารู้ทั้งหมดให้เหลือแต่จิตกับลมหายใจเท่านั้นแต่เพื่อนที่รักที่กันก็คือเพื่อนที่ปรารถนาดีก็คือจิตที่มารู้ลมหายใจลมหายใจคือเพื่อนที่รักของจิตจิตก็คือเพื่อนที่รักของลมหายใจแต่ พวกเราต้องมีสติพิจารณาลมหายใจนี่คือเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีที่สุดเราอยู่กับพ่อกับแม่ก็ทะเลาะพ่อทะเลาะแม่ขัดแย้งกับพ่อกับแม่เพราะเราไปรู้เรื่องอื่นแต่เมื่อเรารู้เรื่องอื่นแล้วเราทะเลาะกับแม่ขัดแย้งกับแม่แต่ลูกคนไหนรู้ลมหายใจจะเคารพพ่อเคารพแม่ให้เกียรติพ่อแม่นี่คือต่างกันลูกคนไหนที่ไม่รู้ลมหายใจกลับไปรู้เรื่องอื่นๆจะเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับพ่อแม่สร้างปัญหาให้กับพ่อแม่นี่แหละคือรู้เรื่องสิ่งอื่นๆนี่มันจะเป็นผู้สร้างภาระสร้างปัญหาให้กับกายกับจิตของเราในพวกเราต้องเข้าใจว่าชีวิตของเราเมื่อมันมีลมหายใจเราก็ใช้ลมหายใจให้เป็นประโยช
ให้เกิดประโยชน์ต่อการมีชีวิตของอยู่ของเราแต่เราต้องใช้ลมหายใจให้เป็นประโยชน์เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมประพฤติธรรมเราจะใช้ลมหายใจเราให้เป็นประโยชน์เกิดประโยชน์สูงสุดในการประกอบอาชีพปฏิบัติหน้าที่แต่ละวันแต่ให้เรามีใช้ลมหายใจเหล่านี้ขับเคลื่อนในการประกอบอาชีพปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นประโยชน์เกิดประโยชน์แก่ตนเองและบุคคลอื่นๆนี่แหละคือธรรมของพุทธเจ้านั่นเป็นสิ่งสวยงามธรรมพุทธเจ้านั่นเป็นสิ่งที่งดงามคำว่างามทั้งปวงก็สู้งามของธรรมไม่ได้แหมพวกเราทั้งหลายคำว่างดงามสวยงามก็สู้แห่งธรรมพุทธเจ้าไม่ได้ดังคำว่าเครื่องประดับชั้นหนึ่งของโลกก็สู้คำสอนของพุทธเจ้าไม่ได้เป็นความงดงามที่สุดของโลกแหมพวกเราทั้งหลายดังคำว่าเรารู้ลมหายใจเท่ากับเรามีอัญญมณีชั้นหนึ่งของโลกอยู่ในกายอยู่ในใจของเราแต่พวกเราทั้งหลายเราไม่ต้องไปแสวงเครื่องประดับที่มีค่าสิ่งที่มีค่าก็คือลมหายใจมีค่ายิ่งกว่าเครื่องประดับลมหายใจมีค่าเท่ากับมีค่ายิ่งกว่าข้าวที่เรากินอีกแต่พวกเราทั้งหลายข้าวที่เราจะกินต้องใช้เวลาทั้ง 3-4 ชั่วโมงแต่ลมหายใจเราใช้มันตลอดเวลาเห็นมั้ยมันเป็นประโยชน์มากมายมหาศาลเราจะได้กินข้าวอร่อยก็อยู่ที่เรามีลมหายใจเราไม่ได้กินข้าวก็เพราะเราไม่มีลมหายใจเราบรรลุเป้าหมายได้ก็เพราะเรามีลมหายใจหากเราไม่มีลมหายใจเราก็ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ไม่สามารถรู้เรื่องอื่นๆได้เพราะเรามีลมหายใจจึงรู้สารพัดสิ่งที่มันรู้มันจึงรู้สิ่งที่มันต้องการรู้มันเกิดขึ้นได้หมดในพวกเราทั้งหลาย เรากลับมาพิจารณาว่าลมหายใจนั้นเกิดขึ้นกับบุคคลใดบุคคลใดแสวงหาลมหายใจกำหนดรู้ลมหายใจนี่บุคคลนั่นแหละกำหนดชีวิตตัวเองได้นะกำหนดลมหายใจเข้าออกได้เรากำหนดชีวิตเราได้กำหนดอนาคตเราได้นะพวกเราทั้งหลายนะเมื่อเรากำหนดลมหายใจเข้าเนี่ยเราก็สามารถกำหนดชีวิตเราได้นะกำหนดอนาคตเราได้ละอดีตได้สร้างอนาคตได้เมื่อเราอยู่กับลมหายใจปัจจุบันปัจจุบันนี่แหละคือหลักการละอดีตปัจจุบันนี่คือหลักการสร้างอนาคตดังพระพุทธเจ้าได้เป็นพุทธเจ้าก็เพราะลมหายใจนี่แหละทำทุกวันลมหายใจเรารักษาลมเพื่อหายใจเราเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติมันจึงบอกให้เรารักษาลมหายใจคือการรักษาชีวิตของเราการรักษาลมหายใจคือรักษากายของเราในพวกเราทั้งหลายการรักษาลมหายใจคือการทำความสะอาดกายวาจาใจของเราให้หมดจดสะอาดบริสุทธิ์นี่คือคำสิ่งที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายมาอบรมสั่งสอนให้พวกเราได้เข้าถึงธรรมได้เข้าใจแก่นของธรรมทุกวันนี้จิตของเราไปรับรู้เรื่องอื่นๆจิตของเราไปอาศัยสิ่งอื่นๆนี่แหละพวกเราทั้งหลายจิตเรามันจึงเกิดปัญหาเป็นปัญหากับเราอยู่ตลอดเวลาเมื่อจิตไปรับรู้เรื่องอื่นๆจิตก็ไปยึดติดเหมือนหนูติดกาวเหมือนควายที่ถูกขังคอกเหมือนไก่ที่ถูกขังไว้ในสุ่มไก่นั่นแหละคือเราไปยึดติดแล้วเรารู้สิ่งอื่นแล้วเราก็ไปยึดติดมันก็ไม่แตกการรู้ของเราก็ไม่แตกต่างจากคนติดคุกนั่นแหละรู้แล้วไม่อิสระเพราะเรารู้เรื่องอื่นๆเหมือนคนติดคุกรู้หมดแต่ทำอะไรไม่ได้ในพวกเราทั้งหลายได้แต่รู้มาพวกเราต้องมีสติมีปัญญารู้สิ่งเหล่านี้มีค่ามีความหมายนะคือรู้ลมหายใจรู้สิ่งอื่นๆ
คือรู้สิ่งอื่นๆทำลายตนเองทำลายชีวิตตนเองทำลายครอบครัวของตนเองเพราะมันปราศจากความรู้ที่แท้จริงแต่พวกเราทั้งหลายแต่เราต้องพิจารณาการรู้เนี่ยรู้คำว่ารู้คือรู้ลมหายใจนี่มันเป็นฐานของจิตนะเรียกว่าฐานมั่นของจิตนะรู้ลมหายใจเข้าจิตจะอยู่ตรงนั้นแหละนะพวกเราทั้งหลายรู้ลมหายใจเนี่ยเหมือนเราสร้างตึกตอกเสาเข็มนั่นแหละพวกเราทั้งหลายเหมือนเราสร้างตึกตอกเสาเข็มมันเป็นเช่นนั้นนะพวกเราต้องพิจารณาเหมือนเราตอกเสาเข็มมันเป็นฐานของจิตเราตัวรู้ลมหายใจเราเข้าออกเราจะต้องมีสติรู้นะเราต้องมีสติอย่างที่เรามีลมหายใจคือเรามีสติละนะลมหายใจจะเรียกว่าเป็นสติก็ได้มันอยู่ในตัวนั่นแหละแต่พวกเราทั้งหลายลมหายใจก็เปรียบเหมือนสติให้เรารู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาให้เรารู้สึกตัวอยู่ตลอดเมื่อคนทุกคนรู้สึกตัวทุกคนก็ได้ทำหน้าที่ของตนเองดีที่สุดเราทั้งหลายเราไม่รู้สึกตัวนี่เมื่อเราไม่รู้สึกตัวนี่เราก็จะทำลายตนเองทำลายคนอื่นนี่ก็จะให้เรารู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาเมื่อเรารู้สึกตัวเราจะไม่กลัวสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราจะไม่กลัวสิ่งที่เป็นธรรมเราจะวิ่งหาธรรมเราจะไปแสวงหาธรรมเมื่อเรารู้สึกตัวแต่ถ้าเราหลงนี่ไม่รู้สึกตัวมันก็หลงอะไรหลงรูปรสกลิ่นเสียงหลงในรูปหลงในกลิ่นหลงในรสหลงในเสียงจึงทำให้เรานั้นตกอยู่ในถังขยะรูปรสกลิ่นเสียงน่ะมันเป็นถังขยะนะพวกเรามันเป็นถังขยะมันเป็นสิ่งสกปรกมันไม่ใช่สิ่งที่สะอาดนะโดยเฉพาะพวกเราทั้งหลายต้องมีสติเราต้องมีสติรู้สึกตัวว่าตาของเราเนี่ยจะต้องให้รับรู้เรื่องธรรมะวันหนึ่งสัก30นาทีเราจะต้องให้ตาเราอ่านหนังสือธรรมะ30นาทีหูของเราก็มีสติให้ฟังธรรมะวันหนึ่งให้ได้30นาทีนี่แหละพวกเราทั้งหลายเราต้องฝึกปากของเราเนี่ย1วันเราจะต้องสนทนาธรรมให้ได้30นาทีจมูกของเราเนี่ยลมหายใจเข้าออกที่จมูกเนี่ยเราจะต้องรู้สึกตัวนะอย่างน้อยเรา30นาทีต่อ1วันก็ยังดีเดี๋ยวเราจะรู้สึกตัวอย่างนี้เดี๋ยวเรามีความรู้สึกตัวตลอดเวลาที่เรากินข้าวเราจะไม่เป็นทาสของรสชาติอาหารอย่างนี้หรือเรากินข้าวเราจะไม่เป็นทาสของกลิ่นของอาหารหน้าที่ของมันคือกินให้มันอิ่มกินให้มันหายหิวกินแล้วให้ไปปฏิบัติหน้าที่ได้นี่คือการกินให้เป็นเช่นนี้แต่เวลานี้เรากินเพื่อไปเลี้ยงกิเลสกินแล้วไปเลี้ยงกิเลสตัณหาราคะหมดเราไม่ได้กินเพื่อไปสร้างธรรมปฏิบัติธรรมเรากินแล้วเราไม่ได้สร้างคุณงามความดีให้กับครอบครัวของเราคนที่มีบุคคลที่รู้ลมหายใจเข้านี่กินข้าวทุกมื้อทุกเม็ดพิจารณาอยู่ตลอดเวลาบุคคลที่รู้ลมหายใจเข้ากินข้าวทุกเม็ดทุกคำทุกเม็ดทุกคำจะให้สมกับที่เราได้กินแล้วจะให้การกินข้าวแต่ละคำแต่ละเม็ดให้เป็นประโยชน์เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติธรรมของเราเกิดประโยชน์เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเรานี่แหละพวกเราทั้งหลายต้องพิจารณาธรรมะเนี่ยท้ายสุดมันก็ว่าในเรื่องการจัดการบริหารชีวิตเราทั้งหมดธรรมะให้ชีวิตเราปกติธรรมะให้ชีวิตเราปกติเท่านั้นในพวกเราทั้งหลายธรรมะทำให้ชีวิตเราปกติจึงฝากให้เราได้โปรดพิจารณา
ว่าธรรมะของเราทำให้เราเป็นคนปกติเท่านั้นถ้าเราเป็นคนปกติเนี่ยนะมันก็อยู่ในธรรมธรรมก็อยู่ในกายกายก็อยู่ในธรรมเรียกว่ากายเป็นเรียกว่ากายของเราก็ห่อพระไตรปิฎกกายของเราบนห่อพระไตรปิฎกจิตที่มีธรรมก็เหมือนพระไตรปิฎกนะพวกเราทั้งหลายเราต้องพิจารณาทุกวันเราจะไปสนใจเรื่องอื่นๆโดยเฉพาะผู้ที่เจริญด้วยอายุ60ไปแล้ว

ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาเจ้าอาวาสวัดดอนจันทน์ตำบลท่าตะรามอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เชิญท่านติดตามศึกษาธรรมะการปฏิบัติธรรมได้ในคราวครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธมหาจักรพรรดินาคปรกเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตา

0: vibration up.
1: เป็นสมาชิก Global Club กับเราเพียงแสดงบัตรประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อช้อปสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้า

0: ้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
1: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
2: Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจ
3: Mass FM
4: เชื่อมั่นในความดี
5: เชื่อมั่น

0: พูดแต่คำสุภาพอ่อนหวาน
1: เพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
0: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดีแมสเอฟเอ็มเชื่อมั่นในความดี
1: พระพุทธพจน์บทหนึ่ง
0: สอนว่าก
1: ลิ่นของมวลบุพชาติทั้งหลายย่อมจะหอมทวนลมไปไม่ได้ไม่ว่ากลิ่นจันหอมกฤษณาดอกมะลิก็หอมทวนลมไปไม่ได้กลิ่นศีลแห่งสัปปุรุษทั้งหลายย่อมหอมฟุ้งทวนลมไปได้สัปปุรุษผู้มีศีลย่อมมีกลิ่นหอมฟุ้ง

0: มงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
1: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนมีความอดทน1เป็นผู้ว่าง่ายอ่อนโยน1การได้พบเห็นสมณะคือผู้สงบระงับ1การสนทนาธรรมตามเวลาอันควร1 4ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิต Mass FM ร่มธรรมร่มใจเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายวิมุตติอายตนะเหตุ

0: นำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยบคาย
1: เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขให้เข้าใจความหมายประโยชน์และเหตุผลในธรรมย่อมเกิดปราโมทย์ปิติสงบสุขจนจิตเป็นสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวย่อมหลุดพ้นจากทุกข์พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
0: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเกิดและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันที่นี่รายการวิทยุร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติพระพุทธองค์เคยตรัสสอนว่าในยุคไหนก็ตามเวรทั้งหลายไม่เคยระงับได้ด้วยการผูกเวรเลยแต่ระงับได้

0: ด้วยการไม่มีการผูกเวรธรรมนี้เป็นของเก่าใช้ได้ตลอดและลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านได้น้อมนำและพิจารณาหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อนำมาเป็นหลักใจในการดำเนินชีวิตต่อไปจากการแสดงธรรมโดยท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณแห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
1: พวกเธอลองตอบอาจารย์ซิว่าคนที่เป็นตัวแทนของคนไทยเพียงคนเดียวเท่านั้นให้เอามาคนเดียวเท่านั้นที่เราจะนึกถึงคนไทยคนนี้แล้วเราถือว่าเขาเนี่ยเป็นผู้นำประเทศคือใครคะเอออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคนเดียวเท่านั้นแหละนะคะเพราะนั้นพอตัวแทนคนไทยเรานึกถึงในหลวงเนี่ยที่จะให้ไปหาจอมจักรพรรดิโน้นเนี่ยแล้วก็เอาพระในหลวงไปแล้วเขาโดดเด่นที่สุดละเพราะนั้นในบรรดาสาวกทุกสาวกทั้งหมดเนี่ยตัวแทนของสาวกมี2เท่านั้นคืออัครสาวกเบื้องขวาคือธรรมเสนาบดีนี่คือนายกรัฐมนตรีทางด้านธรรมะก็คือพระสารีบุตรและเบื้องซ้ายนะมือขวามือซ้ายของพุทธเจ้านี่คือพระโมคคัลลานะพอแล้วนี่คือตัวแทนของหมู่สงฆ์เลยจะไม่มีรูปปั้นคนอื่นขึ้นไปนั่งแทนพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรได้เพราะไม่มีใครมีสติปัญญามากเกินกว่าพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะใช่ไหมใครจะมามีปัญญามากกว่าพระสารีบุตรไม่มีนะฮะเพราะนั้นคนที่เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยก็จะมีรูปแบบที่ปรากฏออกมาให้เราเห็นว่าเขาดำเนินชีวิตอย่างไรเนี่ยที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยเป็นเรื่องจริงว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็อมาเล่าให้อาจารย์ฟังเป็นตุเป็นตะแล้วก็มีปาฏิหาริย์ซึ่งเราก็อุตส่าห์รอฟังปาฏิหาริย์คืออะไรเอ๊มันไม่ใช่ปาฏิหาริย์มันเป็นลางหลายนะเถอะนะใบไม้หล่นลงมากองที่ตีนเนี่ยมันน่าจะหมายถึงกูตายแน่ๆเลยเนี่ยแล้วมันก็ตายจริงๆเห็นไหมจับศึกไม่ศึกก็ถูกจับศึกนี่ก็คือตายคาที่ตายจากความเป็นสมณะอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นแค่ข้อหนึ่งนะฮะพวกเราได้หรือยังอุบาสกอุบาสิกาที่ดีต้องเข้าถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะเป็นที่พึ่งเนี่ยข้อ2ต้องรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์ข้อ3ต้องมุ่งทำประโยชน์อย่างเงี้ยเราเป็นคนทำประโยชน์เราเป็นคนแสวงหาผลประโยชน์เราพยายามชักชวนให้คนอื่นได้รับผลประโยชน์ก็คือ8ข้อนี้ฮะวิธีจำ8ข้อเอาจำเลยนะวิธีจำ8ข้อศรัทธาศีลเสียสละ3ข้อเนี่ยก็คือศรัทธาศีลแล้วก็ทำทานยิ่งกว่าทานนะฮะจากค่านี้ยิ่งกว่าทานเอาลองท่องใหม่3ข้อแรกศรัทธาศีลเสียสละ
2: ศรัทธาศีลเสียสละ
1: เอาภาษาบาลีศรัทธาศีลจาคะเอา
2: ศรัทธาศีลจาคะ
1: 3ข้อนี้จำได้แล้วใช่ไหมต้องมีศรัทธาก่อนไหมจึงจะรักษาศีลแล้วพอรักษาศีลได้จึงจะจาคะสละใช่ไหมเออแล้วต่อไปจะเป็นเรื่องของการที่อยากเห็นนักบวชเนี่ยข้อที่4เนี่ยอยากเห็นนักบวชละติดตามมาฮะพออยากเห็นมันต้องอยากอะไรด้วย
2: อยากฟ
1: ังสิฟังเสร็จมันต้องทำอะไรอีกอยากจำสิอยากจำแล้วเอาไปทำไมเอาไปพิจารณาสิแล้วข้อสุดท้ายก็ต้องปฏิบัติตามที่ตัวเองรู้เหตุรู้ผลนั้นอ้าว5ข้อแรกนี้จำไม่ยากอยากอะไรก่อนอยากพบนักบวชผู้ปฏิบัติดีเมื่อพบเสร็จเลยอยาก
2: ฟัง
1: เสร็จก็ต้องจำเสร็จเอามาพิจารณาพิจารณาเสร็จปฏิบัติตามเหตุตามผลอยากได้ผลอย่างไรปฏิบัติเหตุนั้นอยากได้ผลอย่างไรจงปฏิบัติเหตุนั้นอาจารย์หนูอยากจะไปเกิดเป็นผีเปรตสักชาติหนึ่งอาจารย์เอาแค่ชาตินึงก็พออยากจะชิมดูนะว่ามันม่วนขนาดไหนเป็นผีเปรตเนี่ยรูปร่างมันจะเป็นยังไงอ๋อไม่ยากเธอก็สร้างเหตุคืออกุศลกรรมบท10มันมีอะไรบ้างกายกรรม3คืออะไรขาสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามนี่ง่ายๆจำง่ายๆอยากไปเป็นเปรตต้องมีอกุศลกรรมบท10ข้อใดข้อ1หรือทั้งหมดหรือข้อไหนก็ได้สักข้อนึงแล้วเอาเยอะๆนะฮะทำเยอะๆแล้วก็ไปเกิดเป็นผีเปรตได้กายกรรม3มีอะไรบ้าง
2: ฆ่า
1: สัตว์
2: รักทรัพย์ประพฤติผิดในกาม
1: วจีกรรม4พูด
2: พูดเท็จพูดเพ้อเจ้อส่อเสียดหยาบคาย
1: อะไรโกหกส่อเสียดหยาบคายเพ้อเจ้อ
2: โกหกส่อเสียดหยาบคายเพ้อเจ้ออ
1: ยากไปเป็นผีเปรตให้มันโกหกส่อเสียดหยาบคายเพ้อเจ้อเขาไว้นะต่อไปมโนกรรม3ทางใจ3อย่างคือขี้โลภอยากได้ของของคนอื่นขี้โกรธแล้วก็ไม่เห็นอะไรที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมเป็นคนเห็นผิดเห็นผิดยังไงให้ทานดีหรือไม่ดีตอบดังๆให้ทานดีหรือไม่ดี
2: ไม่ดี
1: แต่ไอ้คนเห็นผิดจะบอกให้ทานแล้วขาดทุนอย่างเงี้ยเอาตอบมาสิให้ทานมันดีอย่างไรคนได้รับดีไหม
2: ดี
1: คนที่เหี้ยสิใครให้ทานแล้วก็ได้ฟรีไงอ้าวนะดีในส่วนของผู้รับต่อไปผู้ให้ดียังไงผู้ให้ก็เป็นที่รักไหมเป็นที่รักและผู้ให้ได้มากกว่าเก่าไหมให้ไป5บาทให้ดอกไม้ไปช่อหนึ่งไปเกิดเป็นเทวดาเป็นกษัตริย์เป็นอะไรโอ้โหกุศลฉลาดเนี่ยนะได้ผลมากกว่าตนทำดีไปนิดเดียวเองแต่ได้ผลมากมายไก่กองเข้าใจได้ยังเออการบูชาสิ่งที่ฉลาดก็เรียกบูชากุศลภาษาบาลีว่าบูชายันยันนี่แปลว่ากุศลนะฮะบูชายันก็แปลว่านอบน้อมต่อสิ่งที่เป็นกุศลดีหรือไม่ดีแต่ไอ้พวกเห็นผิดก็จะเห็นว่าบูชาบูเชิญมันทำไมให้เกียรติให้เกิดมันทำไมนี่ไงการเส้นสวงดีหรือไม่ดีคนจีนเส้นสวงบรรพบุรุษคนเมืองเส้นสวงผีปู่ย่าดีหรือไม่ดีดีสิเส้นสวงเสร็จแล้วก็เอามากินแม่นบ่แม่นอย่างน้อยเราก็ได้กินใช่ไหมเราเป็นคนยากจนไม่ค่อยได้กินผลไม้อะไรดีๆหรอกแต่วันนี้ตัดใจทำงานเสร็จเอาสตังค์ไปซื้อผลไม้อย่างดีมาเอาไปไหนเธอเส้นสวงบรรพบุรุษเส้นสวงผีปุญญาโอ้โหเอาผลไม้อย่างดีใช่ไหมมะม่วงอย่างดีน้อยนาอย่างดีอะไรสาธุขอไหว้สาผีปุญญาเนอะพอเสร็จใครได้กินอะเรานั่นแหละได้กินน้อยหน่าอย่างดีได้กินมะม่วงอย่างดีนะก็เส้นสวงดีไม่ดีอย่างน้อยที่สุดเราได้กินสิ่งที่เราเส้นสวงไปอ้าวคนที่เขาถูกเส้นสวงก็คือบรรพบุรุษเราที่ตายไปแล้วเนี่ยเราไปแสดงท่าเอาของไปถวายเขาทั้งที่เขาก็ไม่ได้กินนะฮะเขาเป็นรุกขเทวดาเขาเป็นภูมิเทวดาเขาเห็นท่าทางของเราเนี่ยสาธุกุตงาบุญคุณอีป่ออีแม่เนอะเนี่ยเป็นไงเขาก็มาช่วยเหลือเรามาดลบันดาลให้ครอบครัวเรามีความสุขสงบร่มเย็นอย่างเงี้ยดีไม่ดีดีเขาทำปล่อยเขาทำไปเถอะเขาไหว้ผีปู่ย่าเขาเคารพผีปู่ย่าดีดีดีแต่ถ้าคนมีมิจฉาทิฏฐิก็บอกเออเส้นสวงผีปู่ย่องปู่ย่าอะไรยุคนี้ยุคไฮเทคมันต้องเส้นสวง iPad iPhone นี่อย่างเงี้ยเอาเงินส่งมันทุกเดือนนะจ่ายค่านี้ค่าโน้นไปเส้นสวง iPad iPhone นี่เส้นสวงแล็ปท็อปเส้นสวงอินเทอร์เน็ตถึงจะดีอันนี้มันเห็นผิดแต่คนเห็นถูกให้ทานดีการบูชาให้เกียรติกุศลดีการเส้นสวงดีทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี่คือคนเห็นถูกจะเห็นอย่างนี้แต่ถ้าเราอยากไปเกิดเป็นเปรตเราต้องบอกทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่วพอมันเหรอมันมีเงินอ่ะมันทำชั่วบาหันไผยับมันได้เหรอเราไม่ชัดเจนเรื่องกรรมเนาะเพราะนั้นคนที่อยากเกิดเป็นผีเปรตต้องมีอกุศลกรรมบท10กายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3นะมโนกรรม3นี่คือขี้โลภขี้โกรธแล้วก็เห็นผิดทำนองคลองธรรมคนเห็นผิดทำนองคลองธรรมก็เห็นผิดตั้ง10อย่างเห็นผิดอะไรมั่ง10อย่างคืออะไรเห็นผิดนะเห็นผิดการให้ทานบ่ดีขาดทุนเนี่ยอันนี้เห็นผิดการบูชายันบ่ดีการเส้นสวงบ่ดีทำดีบ่ได้ดีทำชั่วบ่ได้ชั่วโลกนี้บ่มีโลกหน้าบ่มีป่อแม่บ่มีนะป่อบ่มีแม่บ่มีบุญคุณนะการผุดเกิดในมนุษย์6สวรรค์บ่มีนักบวชคณะนักบวชผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบแล้วรู้แจ้งโลกนี้รู้แจ้งโลกหน้าสามารถสอนคนให้รู้ตาบ่มีถ้าใครเห็นผิด10ข้อนี้อันนี้คือความทางด้านจิตใจนะเป็นความเห็นผิดที่ทำให้ไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นผีเปรตเป็นสัตว์เดรัจฉานนะคะแต่ถ้าเห็นถูกอะไรเห็นว่าไงเห็นถูกเห็นว่าไงให้ทานดีมีผลดี
2: การมี
1: การบูชายัน
2: มีผลดี การสิ้นสวงมีผลดีการ
1: ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว
2: โลกนา
1: โลกนี้มี
2: โลกนาม
1: ีโลกนามีพ่อมีพ่อมีแม่มี
2: การผ
1: ุดเกิดในนรกสวรรค์มี
2: นักบวช
1: ผู้ปฏิบัติดีและสอนคนอื่นได้ด้วยมีอย่างเงี้ยถ้าเราเชื่อสิบอย่างนี้เขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิระดับโลกิยะเข้าใจไหมคือแบบชาวบ้านชาวบ้านอะแบบโลกโลกเนี่ยนะแต่ถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิระดับเหนือโลกนี่ก็ต้องไปรู้เรื่องอริยสัจสี่นะวันนี้ไม่ได้ตั้งใจจะสอนเป็นตุเป็นตะนะที่จริงอยากจะให้คนที่มาก่อนเนี่ยเพราะว่าอาจารย์มาตั้งแต่ตอนตีสองกว่าตีสองครึ่งมาถึงนี่มากันละพวกแม่ขาวโอ้พวกแม่ขาวพากันมานั่งจ๊อกป๊อกตามอาจารย์มานะคืออาจารย์มาถึงก็มาละเปิดประตูแก้แก้เข้ามาอาจารย์หันไปดูเฮ้เป็นแม่ขาวอ่ะเออแม่ขาวตื่นตีสองสงสัยแปลกที่เนาะหลับไม่สนิทหรืออะไรก็เลยตื่นมาก็มานั่งสมาธิจ๊อกป๊อกเช็คแป๊กกันพอถึงตีสามครึ่งตีสี่เขาเคาะระฆังก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นก็เลยคิดจะให้เขาได้ท่องอันเนี้ยว่าอุบาสกอุบาสิกาที่ดีเนี่ยมันเป็นอย่างไรไม่ธรรมดานะต้องมีคุณสมบัติสามข้อคืออะไรนะถึงพระรัตนตรัยเขาต้องใช้คำว่าถึงเลยเนี่ยเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะมีศีลห้าบริสุทธิ์รักษาศีลบริสุทธิ์และมุ่งทำประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์คนอื่นก็มุ่งทำประโยชน์ตัวเองนะคะคนอื่นไม่มีศีลช่างหัวมันเรารักษาศีลอย่างน้อยพอเรารักษาศีลปุ๊บเราได้รับผลประโยชน์เราได้รับโบนัสเราได้รับการดูแลดีได้เงินเดือนดีเพราะเรามีศีลแล้วก็เจ้านายเราสบายใจเป็นประโยชน์กับเจ้านายด้วยอย่างเนี้ยคนทำประโยชน์เป็นอย่างนี้แล้ว8ข้อจำได้แล้วใช่ไหมคะ3ข้อแรกจำง่ายอะไร
2: ศรัทธา
1: ศีลจาคะท่องอีกครั้งนึง
2: ศรัทธาศีลจาคะ
1: อีกครั้งนึง
2: ศรัทธาศีลจาคะ
1: 3ข้อแรกเก็บไว้ต่อไปอีก5ข้อไม่ยากเกี่ยวกับนักบวชเลยต้องเริ่มต้นด้วย
2: อยาก
1: เจอนักบวชที่ดีๆปฏิบัติดีไม่ใช่นักบวชพูดเพราะพูดโอต้องอยากพบนักบวชผู้ปฏิบัติดีแล้วก็ต้องอยากอะไร
2: ฟังธรรม
1: อยากจำอยากพิจารณาอยากปฏิบัติพิจารณาอะไรพิจารณาอะไรภาษาสั้นๆพิจารณาอัดและธรรมอัดแปลว่าผลธรรมแปลว่าต้นเหตุอยากจะพิจารณาว่าผลอันนี้มันมาจากเหตุอะไรพอพิจารณาเสร็จก็ลงมือทำเลยอาจารย์ก็สอนแล้วว่าถ้าเราอยากจะได้ผลเป็นผีเปรตเราก็ลองไปสร้างเหตุอันนี้ดูก็ไปเกิดผีเปรตสมใจนึกไม่เอาไม่เอาหนูอยากเกิดเป็นมนุษย์เราก็ต้องไปสร้างเหตุคือมนุษยธรรมคือต้องรักษา
2: ศีลห้า
1: โอ้จ้าหนูอยากเกิดเป็นเทวดาเราก็ต้องไปปฏิบัติตามเทวธรรมสองข้อเองเทวธรรมคือ
2: หิริและโอตัปปะ
1: อายบาปและ
2: กลัวบาป
1: อันนี้จะไปเกิดเป็นเทวดาไม่เอาจ้าหนูอยากเกิดเป็นพรหมหนูอยากจะไปเป็นพรหมไทยปิงอายุยืนหมื่นปีก็ต้องนั่งสมาธิให้เก่งๆอย่างเงี้ยอาจารย์หนูไม่เอาหนูไม่เอาหนูไม่อยากเกิดเป็นพรหมหนูอยากเป็นพระอริยะอ่ะเธอต้องปฏิบัติตามอริมักมีองค์8ไม่เอาอาจารย์ไม่เอาแค่พระอริยะอริยะหนูไม่สนใจหนูอยากบรรลุนิพพานเลยก็ปฏิบัติอริมักมีองค์8ให้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ก็จะบรรลุนิพพานอย่างเงี้ยเราต้องรู้ผลรู้เหตุสร้างเหตุอย่างไรไปสู่ผลอย่างไรอาจารย์แต่หนูอยากจะลองลงนรกสักครั้งหนึ่งอาจารย์สักครั้งหนึ่งในชีวิตก็มันขี้โกรธเข้าไว้นะคะมันขี้โกรธขี้ลำคาญคิ้วขมวดหนวดขยับใบใบบนใบใบนะงุ่นง่านใบใบอย่างเงี้ยเดี๋ยวลงนรกสมใจนึกนะคะอาจารย์เอาสายโทสะเลยเหรออาจารย์สายโทสะหนูไม่ค่อยถนัดหนูไม่ชอบโทสะหนูไม่ชอบเหรองั้นเธอเอาสายโลภะก็ลงนรกได้ให้ชื่นชอบชื่นชมอันนี้อร่อยอันนี้งามอันนี้ดีอันนี้อร่อยอันนี้แพงนี่ก็ลงนรกเขาเรียกว่าอัตสาทิฏฐิเมื่อวานนี้สอนพวกนี้ไปพวกที่มีความเห็นผิดในอัตสาทะเนี่ยคือรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยมีทั้งคุณทั้งโทษจริงไหมถ้าไปหลงไหลในคุณของมันเนี่ยคือหลงไหลอุ้ยอร่อยงี้แล้วมีความเห็นผิดว่ามันเป็นของฉันมันเป็นของฉันฉันเป็นเจ้าของมันและมันเป็นของลูกฉันของพ่อฉันของแม่ฉันอะไรเนี่ยหมกมุ่นอยู่กับความเห็นผิดอย่างเงี้ยพุทธเจ้าตรัสว่ามีคติเกิดเป็นสองเท่านั้นคือนรกกับสัตว์เดรัจฉานฟังแล้วน่ากลัวไหม น่ากลัวมากแต่ไม่มีใครรู้เรื่องนี้อาจารย์อยู่วัดเนี่ยมาตั้ง18ปีลองคิดดูพระไตรปิฎกก็อยู่นั่นแหละเล่ม31อาจารย์ก็เปิดบ่อยมากพลึบพลับพลึบพลับก็ไม่เคยอ่านพระสูตรนี้แต่ความที่คิดจะทำประโยชน์ให้ลูกศิษย์อยากจะให้ลูกศิษย์รู้ว่าทิฏฐิคือความเห็นผิดมันคืออะไรบ้างก็ไปเปิดทิฏฐิกถาแล้วก็อ่านพออ่านเสร็จตาแตกตาตื่นแล้วว่าตายแล้วตูทำไมตูไม่อ่านพระสูตรนี้อยู่วัดเนี่ยฮะอยู่นิโรธารามมา18ปีไม่ยอมอ่านพระสูตรนี้บุญมันไม่ถึงแล้วก็อยู่วัดอื่นๆมาอีกร่วม30ปีลองคิดดูเนี่ยอยู่ในพระพุทธศาสนามาในเกือบ30ปีไม่ยอมอ่านพระสูตรนี้บุญมันไม่ถึงเมื่อวานนี้เอามาอ่านให้ลูกศิษย์ฟังลูกศิษย์ตาตื่นตาแตกกันหมดเลยโอ้น่ากลัวการที่เรามีความเห็นผิดเพราะเราหลงติดในด้านคุณนะฮะคือทุกสิ่งมันมีคุณกับโทษแต่เราไปหลงติดด้านคุณของมันเนี่ยเสพสุขกับมันเนี่ยอุ้ยรูปนี้เหมาะเสียงนี้ก็เหมาะกลิ่นนี้ก็เหมาะรสนี้ก็เหมาะนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณด้านนี้นะเหมาะเนี่ยไปเหมาะเหมาะเนี่ยฮะคติที่เกิดมีสองคตินะคือนรกกับสัตว์เดรัจฉานเพราะนั้นสัตว์เดรัจฉานจึงเยอะไหมคะโหเยอะมากเลยอ่ะยุงมีตั้งกี่ล้านตัวนับไม่ถ้วนนะยุงเนี่ยยุงลายเพิ่มขึ้นไหมยุงลายเพิ่มยุงไม่ลายก็เพิ่มนะยุงลวดลายก็เพิ่มแล้วแมงมึงอะไรแมงส่งไปทำไมเต็มไปหมดโลกเนี่ยอู้เพราะอะไรการเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมันเยอะมากเนาะแต่พวกเราก็อาจจะเถียงตอนนี้มนุษย์ก็เพิ่มจำนวนแน่อาจารย์จริงมนุษย์เพิ่มจำนวนขึ้นแต่เป็นมนุษย์ชั้นดีหรือชั้นเลวเป็นมนุษย์ผู้มีปัญญาเฉียบแหลมหรือเป็นมนุษย์ผู้ไม่ค่อยมีปัญญาเรียนจบสูงๆจบด็อกเตอร์จบอะไรแต่ไม่ค่อยมีปัญญาแขวนคอตายมั่งกระโดดตึกตายมั่งฆ่ากันตายมั่งทำร้ายกันมั่งด่ากันตบกันในสภามั่งอย่างเงี้ยนี่คือจำนวนความไม่ดีในโลกนี้เพิ่มขึ้นไหมคะเพราะเราไม่มีความรู้ใช่หรือไม่อย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นคุณสมบัติที่ดีของอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยอยู่ในหนังสือสาธยายมนต์ฉบับชาวบ้านเนี่ยนะหน้า80เนี่ยนะเราควรจะไปอ่านบ่อยๆอ่านให้เข้าใจแล้วก็ท่องจำให้ได้ต่อไปเวลาไปสอนคนอื่นเนี่ยเราก็จะได้สอนได้เราจะได้ขยายผลให้เกิดอุบาสกอุบาสิกาที่ดีที่มีคุณภาพดีไหมคะดีเนาะเอาละอาจารย์จบเลยนะวันนี้ถือว่าแสดงธรรมเรียบร้อยแล้วได้รู้หลักธรรมที่ทำให้เราเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ดีและวันนี้เราได้ทำประโยชน์หรือยังเนี่ยวันนี้เราได้ทำประโยชน์ให้กับตัวเองหรือยัง
3: ได้ทำค่ะ
1: ได้ทำไมล่ะเราได้เกิดศรัทธาหรือยัง
3: เกิดศรัทธา
1: เราคิดจะรักษาศีลหรือเปล่
3: า
1: คิดจะรักษาศีลเราเสียสละไหม
3: เสียสละ
1: แล้วเราได้พบนักบวชไหม
3: ได้พบ
1: เราได้ฟังธรรมไหม
3: ได้ฟัง
1: แล้วเราได้จำไหมแปดข้อจำไหมจำแล้วเราได้พิจารณาตามไปด้วยไหม
3: พิจารณา
1: แล้วเราคิดจะปฏิบัติตามไหม
3: คิด
1: โอ้โหวันนี้เราได้คุณสมบัติของความอุปนิสัยอุบาสิกาที่ดีใช่ไหมคะแต่พวกเราไม่ต้องงอแงนะไม่ต้องแบบโอ้ยทำไมมาย้ำแต่ชาวบ้านแล้วนักบวชล่ะคะนักบวชเขามี5ข้อนักบวชเขาเนี่ยพระพุทธเจ้าสั่งไว้5ข้อ1ต้องเรียน2ต้องแสดงธรรม3ต้องสั่งสอนบอกสอนทำให้กับลูกศิษย์4ต้องสวดให้คล่องปากขึ้นใจ5ต้องพิจารณาตรึกตรองทำด้วยใจนี่คือคำสั่งพุทธเจ้าสอนนักบวชนะคะแล้วทำไมไม่เห็นสั่งให้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่ต้องคือคำว่านักบวชเนี่ยเขาก็รักษาศีลเขาก็อันนี้อยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเขาไม่เรียนธรรมะเขาก็จะใส่แค่ยูนิฟอร์มแต่ไม่มีความรู้เพราะนั้นต้องบังคับให้เรียนทีนี้บางคนก็เรียนไปงั้นน่ะเรียนแล้วก็สอบผ่านเรียนแล้วก็สอบผ่านไปงั้นน่ะต้องไปแสดงอย่างเงี้ยนะต้องไปแสดงบางคนก็แสดงก็แสดงแล้วไม่ได้เธอต้องมีลูกศิษย์เพิ่มธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งดีไหมคะเมื่อดีควรขยายผลไหมคะจาก1คนขยายเป็น2 2เป็น4 4เป็น6เป็น8ไปเรื่อยๆนะเพราะนั้นเรา1คนที่ได้รู้ธรรมะพระพุทธเจ้าเราต้องมีลูกศิษย์เมื่อมีลูกศิษย์เราต้องบอกต้องสอนเห็นหน้าผิดนะมีต้องสอนสอนแล้วสอนอีกสอนแล้วสอนอีกไม่ต้องไปกลัวมันโกรธเราไม่ต้องไปกลัวอาจารย์เนี่ยได้ฉายาดุพันแท้นะได้ฉายาว่าดุพันแท้ดุจริงๆกำมือเขาเรียกอะไรสวกสวกไปสวกเหงาเสียงก็สวกตาก็สวก เขาก็มาบอกอาจารย์รายงานอาจารย์เนี่ยดุมากๆเลยนะเสียงก็ดุตาก็ดุพูดก็ดุอาจารย์ก็ปลอบใจเขาว่าอาจารย์จะพะยายามบาดุแต่ผลปรากฏไปถึงเวลามันก็ดุดุดุดุดุแต่ผลปรากฏว่าก็ยังมีคนที่ต้องการผลประโยชน์เนี่ยเขาก็ยังมาหาอาจารย์อยู่ก็แสดงว่าเรื่องดุเรื่องเดอะไม่เกี่ยวแต่ขอให้สิ่งที่ถูกต้องดีงามเข้าใจไหมฮะคือเอาคำสอนพระเจ้ามาให้เถอะจริงไหมจริงไม่จริงสมมติเราบอกว่าพี่ต่างไปบ้านกำนันไปทางใดอ่ะผู้หญิงคนนั้นก็ชี้นิ้วไปทางนี้น้องไปทางนี้แล้วก็เลี้ยวขวาไปนี่เนอะเลี้ยวขวาแล้วไปปะต้นตาลนะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเหมือนกันเนี่ยเราไปไหมเราอยากไปบ้านกำนันเราไปเลยไหมไปเลยไหมเราก็ไปตามทางนั้นหรือเราจะมาดูนิ้วเขาจะดูไม่ดูถ้าเรามาดูนิ้วเขาเนี่ยนิ้วหมังงามนิ้วเปื้อนขี้ฝุ่นเปื้อนขี้ดำขี้มินอย่างมุนิ้วหมังงามแล้วก็เล็บก็กุดเนี่ยมันแทบจะเป็นโรคเบาหวานเล็บกูดมังงามถ้าเรามัวแต่ดูว่านิ้วไม่งามนิ้วไม่งามเราจะได้ไปบ้านกำนันไหมเนี่ยเข้าใจหรือยังเราไม่ตั้งใจฟังสิ่งที่เขาบอกเราไม่ดูทิศทางที่เขาชี้ไปเนี่ยแล้วก็เลี้ยวนี้แล้วก็นี่ปื๊ดไปปุ้นเนี่ยถ้าเราโอเคเราฟังสาระประโยชน์แล้วเราก็ไปจึ๊กจึ๊กจึ๊กเราก็ไปบ้านกำนันตามที่เราปรารถนาแต่ถ้าเรามัวแต่มองนิ้วเขาพอเขาพูดเราก็มองนิ้วเขาโอ้ยนิ้วหมางงามเนี่ยเราก็เลยไม่ได้ไปเพราะนั้นคนสอนเราเนี่ยมันจะสอนแบบไหนอ่ะเข้าใจไหมเขาจะสอนเพราะดีถ้าเขาสอนดุๆจังมันเถอะมันอู้ดวกสวกกันเดียวมันถึงเจอสวกคนเดียวมันถ่ายทำกรรมชั่วก็ได้กรรมชั่วไปเข้าใจหรือยังเพราะนั้นหน้าที่ของลูกศิษย์ของผู้เจ้าที่เป็นนักบวชนะผู้เจ้าสั่งไว้เลยสั่งไว้เลยฮะว่าคุณต้องเรียนแล้วคุณต้องแสดงธรรมคุณกินข้าวชาวบ้านคุณต้องแสดงธรรมมามีภัยมานี่มวนนี่แสดงสักคนถ้าอย่างนั้นต้องทำตัวให้ดีจนมีลูกศิษย์แล้วบอกสอนมันมามีภัยมาเป็นลูกศิษย์สักคนแสดงว่าคุณเลวจริงไม่จริงถ้าเราเป็นนักบวชที่ดีมันต้องมีลูกศิษย์จริงไหมก็มันดีอ่ะคนดีอ่ะมันก็ต้องมีคนอยากเป็นลูกศิษย์สิใช่หรือเปล่าแต่พอเราเลวอ่ะเขาไม่เห็นความเลวของเราเขาเลยบายๆไปจริงไหมแต่ถ้าเราดีจริงอ่ะทำไมจะไม่มีลูกศิษย์แต่ทุกวันนี้เราหลงประเด็นกันฮะเราไปเห็นนักบวชอยู่คนเดียวชิกปีกเนี่ยนะแล้วเราก็ไปถามว่าโหอย่างอยู่คนเดียวว่าไอ้หมู่นั่นมันอยู่ไม่ได้มันแข็งบ่เหมือนเฮาเฮามันแข็งติ้งติ้งติ้งติ้งติ้งเนี่ยแล้วเราก็เชื่อเขามันเชื่อไม่ได้เพราะคนคนเดียวนี่มันตรวจสอบไม่ได้จริงไหมแต่ถ้าอยู่สองสามคนเนี่ยพวกนี้จะตรวจสอบจริงเปล่านอนตื่นกี่โมงหลับกี่โมงกินกี่มื้อกินจุกกินจิกไหมอะไรเนี่ยลูกศิษย์นี่แหละจะเป็นคนตรวจสอบใช่หรือไม่อยู่คนเดียวเนี่ยใครจะตรวจสอบแต่ทุกวันเนี่ยเราหลงประเด็นกันไปหมดเอาละดูอีกละดูอีกละอาจารย์ไม่ได้ดูนะพวกเธอซีเรียสเองอะฟังไปก็หน้าตาเครียดขึ้นเครียดขึ้นเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นเธอไม่ต้องห่วงนักบวชนะพวกเธอมี8ข้อนะพวกเราก็อาจจะโอ้ทำไมเยอะจังเลยนักบวชทำไมมีแค่5ข้อ5ข้อนี่แหละซีเรียสที่สุดเพราะอะไรต้องเรียนพระวินัยต้องเรียนพระสูตรต้องเรียนพระอภิธรรมอย่างเงี้ยนี่คือนักบวชต้องเรียนพระไตรปิฎกต้องเรียนคำสอนพุทธเจ้าเฮ้ยอาจารย์เฮียนมดไม่ตายวะอาจารย์แล้วมันเฮียนมาได้ยังไงเรียนไม่ได้ก็เรียนอริยสัจสี่นี่คือใบไม้กับมือเดียวมาถึงเรียนอริยสัจสี่ก่อนบรรลุธรรมก่อนพอเรียนอริยสัจสี่บรรลุธรรมแล้วเดี๋ยวมันมีเวลาว่างเยอะแยะก็คันธาธุระก็เรียนไปเรียนเท่าที่เรียนได้เรียนแบบรีแลกซ์ฮะนักบวชเขาเรียนแบบสบายนะเรียนไปเรียนปีนี้ไม่รู้ปีหน้าเรียนอีกปีนี้ยังไม่รู้เรียนอีกเรียนอยู่นั่นแหละพอเราเรียนแล้วเราชำนาญเราเริ่มสอนได้ไหมคะแต่ถ้าเราเรียนไม่สำเร็จเราจะเอาอะไรไปแสดงจริงป่ะพอขึ้นแท่นธรรมาสน์เนี่ยนะโมตัสสะเรียบร้อยปั๊บบัดนี้จักได้แสดงพระธรรมเทศนาในเรื่องโพชฌงค์ 7 โพชฌงค์ข้อที่1คือติธรรมสติโพชฌงค์ข้อ2เอ๊ะอย่างก็ช่วยหน่อยเหรอข้อ2อย่างก็เถอะธรรมวิจัยนะธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์แล้วข้อ3เหรอเถอะโอ้ลงธรรมาสใช่มั้ยอะไรเรียนมาไม่ดีแล้วจะขึ้นมาแสดงได้อย่างไรใช่เปล่าเราจะขึ้นแสดงเราก็ต้องโชว์ลำดับลำดา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันจึงต้องเรียนก่อนทีนี้ทุกวันเนี่ยบวชแล้วเขาเรียนกันหรือเปล่า ไปเรียนปริญญาตรีปริญญาโทไปเรียนบริหารธุรกิจไปเรียนบริหารบุคคลตายเลยตายเลยตายเลยใช่ไหมเรียนเพื่อศึกหรือไงจริงๆมันต้องมาเรียนพระไตรปิฎกมันต้องมาเรียนพระสูตรมันต้องมาเรียนพระวินัยแล้วปฏิบัติให้ถูกพระวินัยนักบวชที่ทำตามพระวินัยไม่มีทางศึกจริงไหมเพราะนั้นนักบวชเนี่ยพระเจ้าสั่งเลยต้องเรียนเรียนแล้วต้องแสดงแสดงแล้วต้องมีลูกศิษย์เพราะอะไรพอเราแสดงธรรมไปเนี่ยโอ้โหแสดงธรรมะดีคนเขาก็สนใจจริงไหมศาสนาพระเจ้าจะรุ่งเรืองก็ต่อเมื่อเราต้องรู้ว่าเป้าหมายของศาสนาคืออะไรและข้อปฏิบัติคืออะไรแล้วทำได้ไหมแล้วเราต้องทำก่อนเราทำได้เราจึงจะบอกสอนคนอื่นได้ว่ามาทำจังซี่จังซี่สิลูกอย่างนี้ใช่ไหมนักบวชถูกสั่งอย่างนี้ต้องเรียนต้องแสดงต้องบอกสอนต้องสวดสาธยายให้คล่องปากขึ้นใจพูดธรรมะต้องไม่ผิดพลาดและต้องตรึกตรองธรรมนั้นด้วยใจเพราะธรรมะมันคู่กับใจตรึกตรองสิ่งนั้นด้วยใจเมื่อใจดีแล้วใจมีธรรมะแล้วมันจะออกมาเป็นคำพูดมันจะออกมาเป็นกายกรรมเข้าใจหรือยังแต่ทุกวันนี้เราบวชแล้วเรากลับไม่ยอมเรียนวันคืนล่วงไปล่วงไปกับการทำ iPad iPhone ทำคอมทำนั่นทำโปรแกรมนี่ปริ้นข้อนั้นปริ้นตัวนี้ออกมามีเอกสารเป็นปึกเป็นปึกมีหนังสือธรรมะออกมาเป็นล็อตเป็นล็อตเขียนแล้วเขียนอีกโอ้โหข้ารู้ธรรมะเหลือเกินเนี่ยแต่กลายเป็นล้มเหลวเพราะไม่เรียนอะไรให้มันถูกต้องเนี่ยเรียนจริงๆมันต้องเรียนเพื่อแสดงธรรมให้ได้แสดงธรรมได้ดีจริงต้องมีลูกศิษย์มาให้บอกสอนได้จริงไหมต้องบอกได้สอนได้อย่างเงี้ยแล้วไม่ต้องกลัวว่าใครจะไม่รักเราไม่ต้องกลัวใครจะว่าเราดุเดือดเลือดพล่านอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวเอาก็ฉันไม่ดีเธอก็ไม่ต้องมาคบฉันฉันเป็นคนไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่ต้องมาคบฉันเธอออกไปอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่ของเราไปเข้าใจหรือยังเพราะนั้นนักบวชเนี่ยต้องได้5ข้อนี้ซึ่งหนักกว่าชาวบ้านอีกนะฮะจริงไหมชาวบ้านแค่อะไรอยากพบนักบวชก็นานๆไปพบทีอาทิตย์ไปพบครั้งหนึ่งอยากฟังธรรมได้ฟังแล้วอยากจำธรรมจำแล้วจำยังศีลสมาธิปัญญาแล้วพิจารณาก็พิจารณาบักให้ออกได้ฟังกับหัวข้อเบารายละเอียดแล้วปฏิบัติตามได้ไหมก็บ้านเบารายละเอียดจะปฏิบัติจะได้อย่างเงี้ยชาวบ้านก็งงงงแงงอยู่เงี้ยจริงไม่จริงชีวิตชาวบ้านเป็นอย่างนี้จริงไหมคือรู้ธรรมะก็รู้เหมือนเป็นหัวข้อคร่าวๆจริงป่ะเมตตาพรหมวิหารธรรมกรุณาพรหมวิหารธรรมมุทิตาพรหมวิหารธรรมเบคาพรหมวิหารธรรมเหตุเกิดคืออะไรโอ้โหลักษณะที่แท้จริงลักษณะปลอมเป็นยังไงโอ้ไผ่ไปหูอันลําเหลือแล้วเมื่อปฏิบัติตัวนี้กิเลสตัวไหนไม่เกิดไม่ได้ฟังรายละเอียดอาจารย์แล้วมันจะเอาอะไรไปพิจารณามันจะเอาอะไรไปลงมือปฏิบัติได้เข้าใจมั้ยเพราะนั้นเราเป็นชาวบ้านเนี่ยเราจะต้องมุ่งฟังธรรมที่มันชัดเจนชนิดถามเช็คกันได้เลยว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรอย่างนี้เข้าใจไหมฮะเนาะแต่จริงๆชาวบ้านไม่มีเวลาเมื่อก่อนนี้เขาทำไมวันโกนวันพระเนาะเข้าวัดเดี๋ยวนี้ไม่ได้วันโกนวันพระไม่ใช่วันหยุดอ้าววันอาทิตย์อ่ะไม่ได้วันอาทิตย์ต้องไปช้อปปิ้งวันอาทิตย์เป็นวันครอบครัวไม่มีเวลาเหนื่อยจะตายทำงานเหนื่อยมาตั้ง6วันเนี่ยก็ขอพักผ่อนบ้างดิไปๆมาๆชาวพุทธก็ห่างเหินจากการฟังธรรมมั้ยคะห่างเหินไปเรื่อยๆนะเอาพวกเราที่มานั่งทั้งหมดเนี่ยเอาชาวบ้านทั้งหมดยกมือนะใครไปฟังธรรมทุกวันอาทิตย์เลยยกมือขึ้นทุกวันเสาร์อ้าวโอ้ไม่มีเลยอ่ะทุกวันพระอ้าวไปฟังทุกวันพระเลยตั้งแต่ได้เกิดศรัทธาในพระรัตนตรัยแล้วไปฟังธรรมทุกวันพระเลยยกมือไม่ได้ฟังก็ไม่เป็นไรเอางี้ใครรักษาศีล5ได้บริสุทธิ์บริบูรณ์ตั้งแต่เกิดศรัทธาในพระรัตนตรัยแล้วรักษาศีล5ได้บริสุทธิ์บริบูรณ์มาอย่างดีเลยเนี่ยยกมือขึ้นเนี่ยพวกที่ไม่ยกนะสาธุดังๆเร็วอนุโมทนากับเขาซะสาธุเอาละวันนี้ก็ขออนุโมทนาขอให้นักบวชก็จงเป็นนักบวชผู้ศึกษาธรรมปฏิบัติตามธรรมขอให้ฆราวาสชาวบ้านก็จงเป็นผู้ที่ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตัวจริงให้เป็นสรณะที่พึ่งและเป็นผู้รักษาศีล5ได้บริสุทธิ์บริบูรณ์และเป็นผู้มุ่งทำประโยชน์ให้กับตนและผู้อื่น8ข้อนั้นเมื่อท่านทั้งหลายได้รับประโยชน์ได้รับความสุขจากคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วอย่าเชยชาอย่าเห็นแก่ตัวจงช่วยกันชักชวนผู้อื่น ให้มาดูให้มาเห็นมาพิสูจน์ความจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเพื่อประโยชน์ของชนเป็นอันมากเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของชนเป็นอันมากเพื่อความสุขของเทวดามนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายตราบสิ้นกาลนานเทอญ
2: สา
4: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค
5: ์ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนสนันร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตรคุณแม่บัวจันทร์ชวชา

0: ุขล้วนและยังประโยชน์เกื้อกูลต่อชาวโลก
1: ด้วยการดำเนินชีวิตตามรอยพระพุทธองค์ตามรอยพระพุทธองค์
2: ขอเชิญติดตามเรื่องราวของอุบาสกพุทธสาวกผู้เป็นเลิศด้านต่างๆสู่การบรรลุธรรมโดยเฉพาะอุบาสกผู้เลิศทางสงเคราะห์บริษัทด้วยสังคหะวัตถุ4นั่นคือหัตถกะอารวกะอดีตชาติสมัยพระพุทธเจ้าปทุมมุตระอุบาสกนี้เกิดในเรือนตระกูลหนึ่งในกรุงหังสาวดีต่อมาได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฟังธรรมและได้เห็นพระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งอุบาสกผู้หนึ่งไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะทางสงเคราะห์หมู่ชนด้วยสังคหะวัตถุ4เขาจึงทำกุศลให้ยิ่งยวดขึ้นไปเพื่อปรารถนาตำแหน่งนั้นชาติล่าสุดสมัยพระพุทธเจ้าโคตมะของพวกเราสมัยพระพุทธเจ้าโคตมะอุบาสกนี้เกิดเป็นพระราชโอรสในพระราชนิเวศของพระเจ้าอารวกะกรุงอารวีแคว้นอารวีเจริญเติบโตขึ้นตามลำดับวันหนึ่งพระเจ้าอารวกะเสด็จออกประพาสป่าเพื่อล่าสัตว์พร้อมด้วยทหารติดตามพระราชาทรงกระทำเช่นนี้ทุกๆ7 วันเพื่อป้องกันโจรที่มักเข้าไปหลบซ่อนในป่าเพื่อแสดงอาณาเขตให้พระราชาอื่นรู้และเพื่อฝึกฝนความสามารถของพระองค์เองวันนั้นทรงได้ทำกติกากับเหล่าทหารติดตามว่าวันนี้เนื้อกวางหนีไปทางผู้ใดยืนอยู่ผู้นั้นจะต้องไล่ล่ามาให้ได้แต่วันนั้นเนื้อได้วิ่งหนีออกไปทางที่พระองค์ประทับยืนอยู่จึงทรงถือธนูติดตามเนื้อไปเพียงพระองค์เดียวถึง3 โยชน์ทรงไล่ทันเพราะเนื้อหมดแรงลงไปกินน้ำอยู่ส่งฆ่าเนื้อแล้วตัดแบ่งเนื้อออกเป็น2 ท่อนเพื่อจะนำเนื้อกลับไปแสดงกับเหล่าทหารทรงหักเนื้อเสด็จกลับทรงเหน็ดเหนื่อยยิ่งได้แวะพักที่โคนต้นไม้ใหญ่มีใบหนาแน่นซึ่งอยู่ไม่ไกลจากพระนครทรงบรรทมหลับด้วยความเมื่อยล้าที่ต้นไทรนี้มียักษ์ชื่ออารวกะเป็นเจ้าของเพราะยักษ์ได้พรหรือได้รับอนุญาตจากท้าวเวสวรรณมหาราชให้จับสัตว์หรือมนุษย์ที่เข้ามาสู่ร่มเงาของต้นไทรในขอบเขตที่เงาของต้นตอนเที่ยงวันแผ่ไปเขตเงานั้นยักษ์สามารถจับสัตว์ที่เข้ามากินได้ยักษ์นั้นจับพระราชาเพื่อจะเคี้ยวกินทรงต่อรองกับยักษ์ว่าเราเป็นพระราชาหากท่านปล่อยเราเราจะส่งคนถือถาดอาหาร1 คนมาให้ท่านกินทุกวันยักษ์ไม่เชื่อเพราะธรรมดาของพระราชาจะทรงมัวเมาส่วนตนจะจับกินคนได้ก็เฉพาะคนต้องมาในร่มเงาต้นไทรนี้เท่านั้นพระราชาสัญญาว่าหากเราไม่ส่งคนมาให้กินท่านจงเข้าไปในพระนครจับเรากินเถิดยักษ์จึงตกลงรับเงื่อนไขนั้นเมื่อพระราชาเสด็จกลับมาพบกองทหารเสด็จเข้าพระนครหลังเสวยพระกายอาหารเช้าแล้วจึงตรัสเรียกผู้รักษาพระนครมาทรงเล่าเรื่องข้อตกลงเหล่านั้นกับยักษ์ผู้รักษาพระนครทูลถามว่าพระองค์ทรงกำหนดการสิ้นสุดหรือไม่ตรัสตอบว่าเราไม่ได้กำหนดการสิ้นสุดไว้ผู้รักษาพระนครทูลว่าพระองค์ทรงทำไม่ดีเพราะอมนุษย์ทั้งหลายจะถือตามกาลกำหนดเมื่อพระองค์ไม่กำหนดชนบทก็จักลำบากแต่เอาเถอะขอพระองค์ทรงขนขวายน้อยเถิดข้าพระองค์จะรู้สิ่งที่ควรกระทำในเรื่องนี้พระเจ้าค่ะเช้าตรู่วันใหม่ผู้รักษาพระนครลุกขึ้นแล้วไปที่เรือนจำกล่าวกับนักโทษประหารว่าผู้ใดต้องการมีชีวิตอยู่ผู้นั้นจงออกมานักโทษประหารลงเชื่อต่างกล่าวว่าตนต้องการชีวิตแต่เขารับนักโทษออกมาเพียงคนเดียวให้อาบน้ำให้กินอาหารแล้วส่งถาดอาหารให้พร้อมกับสั่งว่าเจ้าจงเอาถาดอาหารนี้ไปให้แก่ยักษ์ที่ต้นไทรนู่นสั่งให้คนนำนักโทษไปที่ต้นไทรนอกพระนครถึงโคนต้นไทรอารวกะยักษ์ได้เนรมิตอัตภาพหน้าสะพรึงกลัวจับนักโทษนั้นเคี้ยวกินคนที่นำทางมาได้เห็นเหตุการณ์นั้นกลับไปบอกแก่มิตรสหายจนรู้กันไปทั่วพระนครว่าพระราชาส่งนักโทษให้ยักษ์กินจากนั้นทุกๆวันผู้รักษาพระนครก็ส่งนักโทษประหารไปให้ยักษ์กินวันละคนเมื่อนักโทษประหารหมดก็ส่งนักโทษธรรมดาไป จนนักโทษเก่าหมดไปนักโทษใหม่ก็ไม่มีผู้รักษาพระนครเสนอให้พระราชานำเงินวางตามจุดต่างๆหากใครหยิบเอาเงินไปก็จับคนนั้นในฐานขโมยนำไปคุมขังและนำไปให้ยักษ์กินแต่ก็ไม่มีใครจับต้องเงินนั้นแมนด้วยเท้าเพราะประชาชนกลัวจะทำผิดและถูกนำไปคุมขังในเรือนจำเมื่อไม่ได้คนที่เป็นโจรคนรักษาพระนครจึงแจ้งเรื่องนี้แก่พวกอมาตย์อมาตย์ทูลเสนอว่าพวกตนจะส่งคนแก่ที่ใกล้ตายในตระกูลละหนึ่งคนไปให้ยักษ์พระราชาคัดค้านว่าหากทำเช่นนั้นคนในตระกูลก็จะต่อต้านเราพวกอมาตย์ทูลว่าถ้าอย่างนั้นพวกข้าพระองค์จะส่งทารกที่กำลังนอนหงายไปเพราะทารกเช่นนั้นย่อมไม่มีเยื่อใยในพ่อแม่ซึ่งพระราชาส่งอนุญาตพวกเขาเริ่มขโมยทารกส่งไปทำให้ประชาชนที่เป็นแม่ของเด็กทารกและสตรีมีครรภ์ที่อยู่ในพระนครต่างพากันไปอยู่ที่รัฐอื่นพวกพ่อแม่ปรึกษากันว่ารอให้เด็กเจริญวัยแล้ว12ปีจึงจะนำกลับมายังเมืองนี้นับแต่วันนั้นพวกอมาตย์หาเด็กทารกไม่ได้เลยมีแต่อารวกะกุมารผู้เป็นพระราชโอรสของพระราชาพระราชาตรัสว่าบุตรของเราย่อมเป็นที่รักฉันใดแต่ผู้เป็นที่รักยิ่งกว่าตนย่อมไม่มีแก่สรรพสัตว์ฉันนั้นเพื่อรักษาชีวิตของเราไว้พวกท่านจงเอาอารวกะกุมารไปเถิดขณะนั้นพระราชมารดาของอารวกะกุมารจัดให้พระโอรสทรงสนานแล้วประดับตกแต่งสวมศีรษะด้วยผ้าเปลือกไม้ให้บรรทมอยู่บนพระเพลาประทับนั่งอยู่เมื่อพวกทหารมาถึงด้วยคำสั่งพระราชานำพระโอรสไปแม้นพระมารดาพร้อมด้วยพี่เลี้ยง 16,000 คนจะทรงรำพันห้ามก็ไม่สำเร็จก่อนรุ่งอรุณวันนั้นพระพุทธเจ้าทรงตรวจดูโลกด้วยพระมหากรุณาสมาบัติในพระวิหารเชตวันทรงเห็นพระอารวกะกุมารเข้ามาสู่ข่ายพระญาณทรงเห็นอุปนิสัยที่จะบรรลุอนาคามิผลของพระกุมารส่วนอารวกะยักษ์จะบรรลุโสดาปัตติผลราตรีสว่างวันนั้นเป็นอุโบสถข้างแรมทรงเสวยแล้วเสด็จไปพระองค์เดียวทรงถือบาทและจีวรเองเสด็จไปสามโยชน์จากกรุงสาวัตถีด้วยพระบาทเปล่าทรงดำริว่าพระกุมารนี้ตั้งความปรารถนาไว้ถึงแสนกับวันนี้เมื่อพระราชาไม่ได้คนอื่นให้ยักษ์ก็จะให้ยักษ์กินพระกุมารนี้เสียเธอมีอุปนิสัยจะบรรลุธรรมได้เราจักไปพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปประทับในที่อยู่ของยักษ์แต่ไม่ใช่ประทับที่ต้นไทรแต่ประทับในวิมานของยักษ์ซึ่งอยู่บริเวณต้นไทรในเวลาเย็นขณะนั้นอารวกะยักษ์ไม่อยู่ไปประชุมกับพวกยักษ์ที่หิมวันตประเทศมียักษ์เพียงชื่อคัทราภะยืนรักษาประตูอยู่ยักษ์ทูลทัดทานไม่ให้เสด็จเข้าไปด้วยคำเป็นอันมากเช่นว่าอารวกะยักษ์ดุร้ายหยาบคายกระด้างไม่ไหว้แม้นมารดาบิดาของตัวเองอารวกะยักษ์เป็นเหมือนกระเบื้องเผาไฟคือร้อนกรุ่นอยู่เขาแยกไม่ออกหรอกว่านี่มารดาบิดาหรือสมณะพราหมณ์หรือธรรมะเขาจะทำการควักดวงใจของคนที่เข้ามาในที่นี้ฉีกทิ้งบ้างจับเท้าโยนไปที่ฝั่งสมุทรโนนบ้างโยนไปจักรวาลอื่นบ้างพระพุทธเจ้าตรัสว่าเรารู้คัทราภะถ้าท่านไม่หนักใจเราขอพักสักคืนหนึ่งคัทราภะยักษ์ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่หนักใจแต่ยักษ์นั้นจะพึงข้าข้าพระองค์ผู้ไม่บอกเพื่อขออนุญาตแก่ยักษ์นั้นก่อนพระพุทธเจ้าตรัสว่าคัทราภะท่านจงบอกตามสบายเถิดคัทราภะยักษ์อภิวาทแล้วไปสู่หิมวันตประเทศเพื่อแจ้งการมาของพระพุทธเจ้าแก่อารวกะยักษ์ส่วนพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปภายในประทับนั่งบนรัตนบัลลังก์อันเป็นทิพย์ของอารวกะยักษ์ทรงเปล่งพระรัศมีสว่างสีทอง ยักษินีทั้งหลายของยักษ์เห็นพระพุทธเจ้าแล้วมาไหว้นั่งแวดล้อมฟังพระธรรมเป็นต้นว่าในครั้งก่อนพวกท่านได้ให้ทานสมาทานศีลบูชาผู้ควรบูชาจึงได้ทิพยสมบัติเห็นปานนี้แม้ในบัดนี้ก็จงทำอย่างนั้นอย่าให้ความริษยาความตระหนี่ครอบงำเลยท่านว่าวิมานของอารวกะยักษ์ตั้งอยู่บนพื้นดินมีกำแพงล้อมมีประตูมีป้อมและซุ้มประตูอย่างดีเบื้องบนวิมานมีตาข่ายสำริดปกปิดเป็นเหมือนหีบสูง3โยชน์ระหว่างที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ไม่มีผู้ใดสามารถจะผ่านเบื้องบนวิมานนั้นได้เลยขณะนั้นสาตาคิระยักษ์และเหมวตะยักษ์จะต้องเหาะผ่านวิมานนั้นแต่ต้องร่วงหล่นลงยักษ์ทั้งสองจึงรู้ว่าผ่านไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าประทับอยู่ฝ่ายคัทราพายักษ์ได้บอกแก่อารวกะยักษ์ว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในที่อยู่ของท่านสาตาคิรยักษ์และเหมวตายักษ์ได้ยินแล้วกล่าวว่าท่านอารวกะการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในที่อยู่ของท่านเป็นลาภของท่านไปเถิดท่านจงเข้าไปนั่งใกล้พระองค์เถิดอารวกะยักษ์กล่าวว่าพระสมณะโลนรูปหนึ่งบังอาจนั่งบนบัลลังก์เราแล้วไม่พอใจโกรธเกลี้ยวกล่าวว่าวันนี้เรากับพระสมณะรูปหนึ่งจักทำสงครามกันพวกท่านจงไปเป็นเพื่อนเราทำสงครามแล้วยกเท้าขวาเหยียบยอดเขาในระยะ60โยชน์ยอดเขานั้นแยกเป็น2ส่วนอารวกะยักษ์รบกับพระพุทธเจ้าตลอดคืนยันรุ่งก็ทำอะไรพระพุทธเจ้าไม่ได้เมื่อหายโกรธแล้วได้ทูลถามปัญหา8ข้อซึ่งพระพุทธเจ้าทรงตอบจบแล้วอารวกะยักษ์บรรลุโสดาปัตติผลวันรุ่งขึ้นพวกราชบุรุษนำพระกุมารอารวกะมาถึงบริเวณต้นไทรร้องบอกยักษ์ว่าเชิญเถิดท่านจงรับส่วนของท่านไปอารวกะยักษ์ละอายใจด้วยความที่ตนเป็นพระอริยสาวกแล้วได้แต่นั่งก้มหน้าอยู่พระพุทธเจ้าทอดพระเนตรเห็นแล้วตรัสว่าอารวกะบัดนี้ท่านไม่ต้องละอายใจจงรับเด็กมาให้เรายักษ์รับมาแล้วถวายใส่พระหัตถ์พระพุทธเจ้าทรงรับแล้ววางเด็กกลับในมือของยักษ์อีกยักษ์รับแล้วทรงกลับในมือของพวกราชบุรุษเพราะพระกุมารนี้จากมือหนึ่งสู่อีกมือหนึ่งจึงได้ชื่อว่าหัตถกะอารวกะพวกราชบุรุษเหล่านั้นดีใจนำพระกุมารเข้าเฝ้าพระราชาตรัสถามว่าวันนี้อารวกะยักษ์ไม่รับอาหารหรือทูลว่าข้าแต่สมมุติเทพความยินดีและความเจริญมีแก่ราชสกุลแล้วพระศาสดาทรงทรมานอารวกะยักษ์ให้ดำรงอยู่ในความเป็นอุบาสกแล้วทรงโปรดให้ยักษ์มอบพระกุมารให้แก่พวกข้าพระองค์พระเจ้าค่ะพระเจ้าอารวกะทรงพาชาวพระนครออกไปต้อนรับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโปรดชาวพระนครเหล่านั้นต่อมาทุกๆปีชาวเมืองอารวีก็รวมตัวกันไปทำเทวดาพลีที่บริเวณแนวป่าที่อยู่ของอารวกะยักษ์แม้นอารวกะยักษ์ก็จัดการอารักขาชาวเมืองด้วยความเมตตาพระกุมารอารวกะเจริญวัยตามลำดับได้เข้าเฝ้าฟังพระธรรมเทศนาบรรลุเป็นพระอนาคามีบุคคลมีอุบาสกผู้เป็นอริยะเป็นบริวารประมาณ500คนประพฤติสุจริตห้อมล้อมอยู่ทุกเวลาวันหนึ่งพระราชโอรสอารวกะพร้อมด้วยอุบาสก500คนเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าถวายบังคมแล้วนั่งพระพุทธเจ้าตรัสถามว่าอารวะเธอมีบริษัทมากเธอสงเคราะห์บริษัทอย่างไรทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อเขายินดีด้วยการให้ข้าพระองค์ก็สงเคราะห์ด้วยการให้เมื่อเขายินดีด้วยการพูดจาน่ารักข้าพระองค์ก็สงเคราะห์ด้วยการพูดจาน่ารักเมื่อเขายินดีด้วยการให้วางตนเสมอกันข้าพระองค์ก็สงเคราะห์ด้วยการวางตนเสมอกันพระเจ้าค่ะ ต่อมาพระพุทธเจ้าทรงยกย่องพระราชกุมารหัตถกะอารวกะว่าเป็นเลิศกว่าอุบาสกผู้สงเคราะห์บริษัทด้วยสังคหะวัตถุ4และตรัสชื่นชมว่าเป็นอุบาสกประกอบด้วยธรรม7กล่าวถึงสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่อัคคารวะเจดีย์ใกล้เมืองอารวีที่นั่นพระองค์ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าเธอทั้งหลายจงทรงจำหัตถกะอุบาสกชาวเมืองอารวีว่าเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมา7ประการคือหัตถกะอุบาสกชาวเมืองอารวีนั้น 1. เป็นผู้มีศรัทธา 2. มีศีล 3. มีหิริ 4. มีโอตตัปปะ 5. เป็นพหูสูตร 6. มีจาคะและ 7.มีปัญญาจบแล้วเสด็จลุกจากที่ประทับเข้าไปสู่พระวิหารเวลาเช้าภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปบิณฑบาตในเรือนของหัตถกะอุบาสกและบอกความแก่อุบาสกนั้นหัตถกะอุบาสกถามภิกษุรูปนั้นว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญมีคฤหัสถ์ผู้นุ่งผ้าขาวใดที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพยากรณ์เช่นนี้อีกภิกษุนั้นตอบว่าไม่มีภิกษุรูปนั้นรับและฉันบิณฑบาตที่ได้จากบ้านอุบาสกแล้วเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วกราบทูลเรื่องทั้งหมดให้ทรงทราบตรัสว่าภิกษุถูกแล้วถูกแล้วกุลบุตรนั้นหมายถึงหัตถกะอุบาสกมีความปรารถนาน้อยไม่ปรารถนาให้ผู้อื่นรู้กุศลธรรมที่มีอยู่ในตนเธอจงทรงจำหัตถกะอุบาสกว่าเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมน่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาคือความเป็นผู้ไม่ปรารถนาให้คนอื่นรู้กุศลธรรมที่มีอยู่ในตนครั้งหนึ่งหัตถกะอุบาสกหรือเจ้าชายหัตถกะอารวกะมีอุบาสกประมาณ500คนติดตามเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่อัคคารวะเจดีย์ทั้งหมดถวายบังคมแล้วนั่งพระพุทธเจ้าตรัสถามหัตถกะอุบาสกว่าดูก่อนหัตถกะบริษัทของท่านใหญ่ท่านสงเคราะห์พวกเขาอย่างไรหัตถกะอุบาสกกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงสังคหะวัตถุ4ประการไว้ข้าพระองค์สงเคราะห์บริษัทใหญ่นี้ด้วยสังคหะวัตถุ4ประการเหล่านั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์รู้ว่าผู้นี้ควรสงเคราะห์ด้วยทานข้าพระองค์ก็สงเคราะห์ด้วยทานผู้นี้ควรสงเคราะห์ด้วยวาจาอ่อนหวานข้าพระองค์ก็สงเคราะห์ด้วยวาจาอ่อนหวานผู้นี้ควรสงเคราะห์ด้วยการประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์ข้าพระองค์ก็สงเคราะห์ด้วยการประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์ผู้นี้ควรสงเคราะห์ด้วยการวางตัวเสมอข้าพระองค์ก็สงเคราะห์ด้วยการวางตัวเสมอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็โภคทรัพย์ในตระกูลของข้าพระองค์มีอยู่คนทั้งหลายจึงฟังถ้อยคำของข้าพระองค์ถ้อยคำของข้าพระองค์ไม่เหมือนของคนไม่มีทรัพย์จึงตรัสชื่นชมว่าถูกแล้วถูกแล้วนี้แลเป็นอุบายสงเคราะห์บริษัทใหญ่ใครๆก็ตามที่สงเคราะห์บริษัทใหญ่ในอดีตการก็ล้วนแต่สงเคราะห์ด้วยสังคหะวัตถุ4ประการนี้และใครๆก็ตามที่จักสงเคราะห์บริษัทในอนาคตการก็ล้วนแต่สงเคราะห์ด้วยสังคหะวัตถุ4ประการใครๆที่สงเคราะห์ในปัจจุบันก็ล้วนแต่สงเคราะห์ด้วยสังคหะวัตถุ4ประการลำดับนั้นหัตถกะอุบาสกชาวเมืองอารวีอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชี้แจงให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาหารให้ร่าเริงด้วยธรรมมีกถาแล้วลุกจากที่นั่งถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากระทำประทักษิณแล้วกลับไปเมื่อหัตถกะอุบาสกชาวเมืองอารวีกลับไปแล้วไม่นานพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงทรงจำหัตถกะอุบาสกชาวเมืองอารวีว่าเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมา8ประการ8ประการเป็นไฉน ดูก่อนภิกษุทั้งหลายหัตถกะอุบาสกชาวเมืองอารวีเป็นผู้มีศรัทธา1มีศีล1มีหิริ1มีโอตปะ1เป็นพหูสูตร1มีจาคะ1มีปัญญา1มีความปรารถนาน้อย1ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอจงทรงจำหัตถกะอุบาสกชาวเมืองอารวีว่าเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมา8ประการนี้แลนอกจากนี้ยังเคยได้ทูลถามเรื่องสุขแท้กล่าวถึงสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับนั่งบนที่ปูลาดด้วยใบไม้ในป่าสิงสปาวันใกล้ทางโคแคว้นอารวีเจ้าชายหัตถกะอารวากะเสด็จดำเนินมาด้วยพระบาททอดพระเนตรเห็นพระพุทธเจ้าประทับนั่งอยู่จึงเสด็จเข้าไปเฝ้าถวายบังคมแล้วนั่งกราบทูลถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าบรรทมเป็นสุขหรือพระพุทธเจ้าค่ะตรัสตอบว่าอย่างนั้นเจ้าชายพระตถาคตนอนเป็นสุขในบรรดาคนที่นอนเป็นสุขในโลกนี้ตถาคตก็เป็นคนหนึ่งเจ้าชายทูลถามด้วยความสงสัยว่าขณะนี้เป็นฤดูหนาวมีหิมะตกพื้นดินก็มีแต่รอยเท้าโคอันขรุขระที่นั่งที่นอนของพระองค์ก็ปูลาดเพียงใบไม้บางๆต้นไม้ก็มีใบน้อยผ้านุ่งห่มก็เย็นลมก็พัดมาจากทิศทั้ง4อย่างนี้พระองค์ยังตอบว่าตถาคตนอนเป็นสุขบรรดาคนที่นอนเป็นสุขตถาคตก็เป็นคนหนึ่งจึงตรัสว่าราชกุมารถ้าอย่างนั้นเราจักย้อนถามท่านท่านพอพระทัยอย่างใดก็พึงตอบอย่างนั้นท่านจะสำคัญเรื่องนี้อย่างไรราชกุมารคือมีเรือนยอดอันฉาบปูนทั้งภายในทั้งภายนอกจนลมลอดไม่ได้มีประตูลงกลอนสนิทมีหน้าต่างปิดได้เป็นเรือนของคฤหบดีก็ดีเรือนของบุตรคฤหบดีก็ดีในเรือนยอดนั้นมีเตียงปูลาดด้วยผ้าโคนกะปูลาดด้วยผ้าปฏิกะปูลาดด้วยผ้าปตะลิกะมีฟูกอันโอโถงหุ้มด้วยหนังกระทะลิมรึกประกอบด้วยผ้าดาดเบื้องบนมีหมอนสีแดงสองข้างในเรือนนั้นมีประทีปน้ำมันส่องสว่างมีภริยาสี่นางเฝ้าปรนิบัติอยู่ด้วยความพึงพอใจอย่างนี้เขานอนเป็นสุขหรือไม่หรือว่าท่านทรงเห็นอย่างไรเจ้าชายทูลว่าเขาคงนอนเป็นสุขพระพุทธเจ้าค่ะบรรดาคนที่นอนเป็นสุขเขาก็ต้องเป็นคนหนึ่งละพระพุทธเจ้าตรัสต่อไปว่าท่านจะทรงสำคัญข้อนี้ว่าอย่างไรราชกุมารความเร่าร้อนทางกายก็ดีทางใจก็ดีที่เกิดเพราะราคะโทสะโมหะซึ่งเป็นเหตุที่จะทำให้เร่าร้อนให้นอนเป็นทุกข์จะมีแก่คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีบ้างหรือไม่ทูลว่ามีพระพุทธเจ้าค่ะตรัสว่าคฤหบดีหรือบุตร